0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลกที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุดถึง 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอคู่กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
2: อาการเจ็บแปลกที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดทีมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายหลังเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้จัดทีมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายหลังเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยทีมแฮชแมทจากสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเมินความเสี่ยงจากควันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนที่อาจตกค้างในพื้นที่พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นและควันขณะเดียวกันทีมสาธารณสุขฉุกเฉินจากศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายลงพื้นที่ประเมินสุขภาพประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจในส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยของตลาดทางกทม.ได้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยสถานประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานทั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ายานพาหนะไฟฟ้าจุดชาร์จแบตเตอรี่และระบบพลังงานแสงอาทิตย์กทม.จะทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเหตุและลดความเสี่ยงในระยะยาวทั้งนี้ทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพื้นที่มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: คริสติโน่โรนัลโดได้ยิงซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวสัปดาห์สูงสุดตลอดการของอัลนาเซอร์ทีมดังในศึกซาอุดิอาระเบียเมื่อถึงเวลานี้ด้วยจำนวน104ลูกหลังยิงได้1ประตูในเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเฉือนชนะอันดาวอน 2-1 เมื่อคืนวันนี้โดยประตูดังกล่าวนอกจากจะทำให้โรนัลโดสะสมประตูเพิ่มเป็น978ลูกตลอดอาชีพการค้าแข่งในระดับสโมสรและทีมชาติซึ่งเหลืออีกเพียงแค่22ประตูก็จะครบ 1,000 ลูกตามที่นักเตะวัย41ปีตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้านี้ผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเสมอนอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์2-2บอร์นมัธเสมอเอเวอร์ตัน1-1โควินตี้ซิตี้แพ้เฮาซิตี้0-1ทอตแนมฮอตสเปอร์แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด0-2ผลการฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเรอัลซอซิดาดชนะเอสปันยอน2-1เซบีย่าแพ้อาร์เรติโกมาดริด1-3ผลการฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอูเนโอนเบอร์ลินเสมอไอท์ฟแฟรงก์เฟิร์ต3-3แอเบอร์ไรซิกชนะบอรุสเซียมอนเชนกลาดบัค3-0บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่เหลือ10คนชนะฮัมบูร์ก2-0ผลการฟุตบอลกาโชซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจมอนซาแพ้อูดิเนเซ่2-3และยูเวนตุสชนะปาร์มา2-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการวินสตันซาเลมโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอิกนาซิโอบูเซ่นักเทนนิสชาวเปรูมือ3ของรายการชนะอาร์เธอร์เฟรี่คู่แข่งจากสหรัฐอาณาจักรมือ37ของโลก2เซตรวด6-3และ6-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: ต้องพ บกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ายอยู่แห่งไหนภูมิใจไม่หดสูญเกียรติประวัติชี้ไว้ใครๆยอมรู้ทั้งโลกเชิญชมทั้งปกชาติไทยไว้แน
1: ่ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
2: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับรวมพูดคุยและดำเนินรายการในช่วงเช้าของวันนี้นะครับมีการนำเนื้อหาสาระข่าวสารที่อยู่ในความสนใจมาฝากกันเช่นเคยก่อนอื่นทักทายนะครับไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศนะครับท่านใดอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยเรื่องของปริมาณฝนเรื่องของปริมาณน้ำเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเรื่องราวต่างๆก็สามารถที่จะโพสต์สามารถที่จะแชร์มาพูดคุยให้กับนักจัดรายการของเราหรือว่าทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกได้รับรู้รับทราบกันได้นะครับผ่านช่องทางก็คือกล่องข้อความของเพจ Army Radio ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันและกันในช่วงเช้าของวันนี้วันนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังครับมีหลากหลายเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าล่าสุดในกรมชลประทานเขามีการเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็เสี่ยงทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำที่เพิ่มสูงมากขึ้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีรายละเอียดนะครับมาพูดคุยกันและนี่งานนี้นะครับคุณผู้ฟังไปกันมาบ้างหรือยังอันนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ซึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับมีลาสตรีทฟู้ดเขารวมร้านดังรวมร้านอาหารเด็ดจากทั่วในพื้นที่ของประเทศนะครับมาไว้ที่นี่แล้วก็มีสินค้าโซนแฟชั่นโซนสินค้าคุณภาพมาให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยก็ยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนเดี๋ยวช่วงท้ายรายการข้อมูลเหล่านี้นะครับนำมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีข้อมูลในการแนะนำในเรื่องของช่องทางการเดินทางด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับคุณผู้ฟังขอเริ่มกันที่เรื่องราวของกรมสรรพาวุธทหารบกกันก่อนนะครับในส่วนของพระราชพิธีที่มีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยในช่วงเดือนธันวาคมนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับล่าสุดที่ผ่านมาที่กรมสรรพาวุธทหารบกพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรนะครับได้มีการลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มีการมอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่จำนวนทั้งหมด3องค์ซึ่งก็ประกอบด้วยองค์จริงองค์สำรองและองค์เชื่อมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างยุทธปกรณ์กรมสรรพาวุธทหารบกเขาได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วรับผิดชอบในส่วนของโครงสร้างหลักแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าระบบรังสีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเข้ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดตลอดจนการดำเนินการตามขั้นตอนการบูรณะอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อกำจัดสนิมการทำสีระบบพิเศษไปจนถึงขั้นตอนการปรับปรุงกลไกเพลาล้อแล้วก็ระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ราชรถมีความสง่างามแข็งแรงและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมกับได้มีการทดสอบการลากจูงจริงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ผ่านมากรมสรรพพุทธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่มาตามลำดับแล้วก็แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วในช่วงที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห์นี้เองนะครับก็ได้ทำพิธีส่งมอบให้กับกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยเพื่อดำเนินงานด้านวิจิตรศิลป์ต่อไปซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันด้วยนะครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่ดังกล่าวนะครับเป็นราชรถองค์เดียวกันกับที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งนับเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการซักซ้อมการแบกหามนะครับหรือว่าการลากจูงราชรถในส่วนที่กองทัพบกนะครับซึ่งก็ดำเนินการโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยนะครับที่ได้ดำเนินการเขาก็มีการซักซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในปลายปีนี้เกิดความสง่างามเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามกันคุณผู้ฟังเพราะว่าในฝากฝั่งของกระทรวงมหาดไทยฝากฝั่งของแต่ละจังหวัดเขาก็มีการจัดเตรียมซุ้มเพื่อถวายดอกไม้จันทร์แล้วก็เตรียมในส่วนของสถานที่การจัดงานเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่ร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งส่วนกลางก็คือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคคือทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มีการเตรียมความพร้อมขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อมีข้อมูลอัปเดตใดๆนะครับเดี๋ยวทางรายการของเราจะได้นำมาพูดคุยชี้แจงให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันโดยตลอดและต่อเนื่องนะครับอันต่อไปคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องราวของน้ำกันบ้างนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยมันอยู่คู่กับการใช้ชีวิตของพี่น้องคนไทยมาโดยตลอดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยหลักในการที่เราจะทำการเกษตรในการที่เราจะประกอบการทำธุรกิจต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าฝนตกเยอะๆเนี่ยการเดินทางมันก็ไม่สะดวกเนี่ยนะฮะแต่เรื่องของฝนเนี่ยนะครับเรื่องของน้ำในส่วนของกรมชลประทานนะครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเขาบอกว่าในส่วนของกรมชลที่ได้มีการติดตามศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะที่เขามีการมอนิเตอร์สถานการณ์น้ำตลอดเนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมันจะทำให้เรื่องของน้ำเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนปริมาณฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเนี่ยก็คือหลักๆจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกรวมถึงในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างภาคใต้ด้วยก็ต้องระมัดระวังในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับตัดภาพกลับมาที่เรื่องของการจัดเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำณปัจจุบันนี้นะครับก็บอกว่าความจุอ่างในปริมาณน้ำภาพรวมของประเทศขณะนี้คิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างซึ่งก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกนะครับอย่าง4เขื่อนหลักอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้แต่ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะคุณผู้ฟังก็มีการติดตามในเรื่องของการระบายน้ำนะครับเรื่องของการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับซึ่งกรมชลประทานเขามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำปรับเพิ่มปรับลดการระบายน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็จะได้ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนหน้านี้นะครับกรมชลประทานได้มีการส่งเป็นหนังสือด่วนไปยัง7จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้กับในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้หาแนวทางในการป้องกันระดับน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะที่ห่วงใยมากๆก็คือบริเวณท้ายน้ำนะครับแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำอย่างที่จังหวัดอ่างทองอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นขณะนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกรมชลประทานนะครับเขายังคงติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรเจ้าหน้าที่พร้อมให้การปฏิบัติงานรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบดูแลระบบการระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงก็มีการมอนิเตอร์กันนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ฝนมันก็ตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำที่เดิมแล้วมันก็มีมากอยู่ด้วยเนี่ยทำให้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำกันอย่างละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะฮะเอาพูดถึงการบริหารจัดการน้ำนะคุณผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับเป็นเหตุที่น่าตกใจมากเลยนะครับอย่างที่ในต่างประเทศช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์เนี่ยเราจะได้เห็นข่าวที่เนปาล นะครับแล้วก็ที่ทิเบตของจีนเกิดมวลน้ำขนาดใหญ่มันเป็นน้ำป่านะคุณผู้ฟังที่เกิดจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงสุดขั้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนใดๆอะไรก่อนนะครับทำให้เกิดภาพตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ปรากฏที่เราเห็นกันในทีวีเนี่ยนะครับโอ้เป็นภาพน่ากลัวมากตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นในส่วนของฉากหนังจากภาพยนตร์ใดภาพยนตร์หนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่คุณผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เนี่ยเป็นวงกว้างรวมถึงสร้างผลกระทบนะครับการบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตแล้วก็บุคคลที่สูญหายจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการถ่ายทอดในส่วนของการถอดบทเรียนหรือว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับล่าสุดช่วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่มณฑลทหารบกที่31นะครับเขามีการฝึกอบรมร่วมนะครับด้านการกู้ภัยทางน้ำของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเขาก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ขึ้นนะครับเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็มีทั้งหน่วยงานภายนอกแล้วก็หน่วยงานภายในนะฮะที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวเนี่ยก็ร่วมการฝึกการอบรมเพื่อให้เมื่อเวลาเกิดท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆแล้วก็หน่วยที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันต้องรวดเร็วด้วยเพราะว่าทุกวินาทีคือวินาทีแห่งชีวิตนะครับเรื่องของการกู้ภัยเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31แล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยรวมถึงพี่ๆทหารที่ก็ยังทำงานในการดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้นะครับขอบคุณจริงๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานทหารนี่แหละนะครับเราจะผ่านทุกๆวิกฤตทุกๆสถานการณ์ไปด้วยกันพูดถึงเรื่องของแม่น้ำนะครับการเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะฮะพี่เอกวันนี้มีเรามีเพลงเพราะๆนะครับชื่อว่าบทเพลงเจ้าพระยาซึ่งเป็นคำร้องทำนองของครูสง่าอารัมภีนะครับเสียงร้องของคุณอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาไพเราะมากๆอยากจะให้รับฟังเพลงนี้เจ้าพระยาครับ

น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

ก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างเนี่ยนะครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณ 11:00 น.เศษเนี่ยนะฮะก็มีการประชุมนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนะครับแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านใหม่เนี่ยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับคุณผู้ฟังตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตามขั้นตอนทางราชการหลังจากที่ประชุมสมช.ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเสนอรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะถึงนี้เพื่อให้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็อนุมัติตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของประเด็นความมั่นคงของประเทศเราเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับในประเด็นนี้คุณผู้ฟังครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ผ่านนะครับการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือว่ามีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมให้รีบนะครับยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569วันนี้วันพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังมีเวลา2วันนี้เนี่ยนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยจากข้อมูลวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกเขาได้รายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วเนี่ย 370,200 กว่ารายก็ครอบคลุมยานพาหนะ660,000 กว่าคันนะครับโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าจังหวัดได้ทั่วประเทศจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ31สิงหาคมและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังเขาจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนก่อนที่ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ให้รีบดำเนินการคุณผู้ฟังครับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็เหลือเวลา2วันเท่านั้นนะครับดำเนินการแล้วเนี่ยก็ยังมีระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงประมาณวันที่20กันยายนตามที่เขาได้มีการกำหนดเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งงานที่พูดกันไปในช่วงต้นรายการพอมีเวลาอยู่น้องพี่เอ็กซ์นะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งงานนะครับเชิญชวนกันสักนิดหนึ่งดีกว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับมหานครแฟร์ครั้งที่หนึ่งคุณผู้ฟังครับเขาจัดที่ลานคนเมืองนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจัดยาวไปถึงนู่นแล้วครับวันที่6กันยายน2569 10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับตลอด10วันเต็มเขามีโซนหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดชื่อดังรวมร้านอาหารแล้วก็ของกินเด็ดๆจากทั่วประเทศมาไว้ใจกลางเมืองให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างหลากหลายนะครับมีโซนสินค้าแฟชั่นนะครับแล้วก็มีโซนสินค้าคุณภาพสำหรับโซนคนรักการอ่านหนังสือก็มีนะครับแล้วก็มีลานแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากรวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆตลอดทั้ง10วันนี้นะครับคราวนี้การเดินทางที่บอกว่าแนะนำเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้มากันที่ขนส่งสาธารณะดีกว่านะครับ MRT ใกล้ที่สุดเดิน600เมตรคือ MRT 3ยอดนะครับส่วนรถเมล์ที่ผ่านศาลาว่าการกรุงเทพหรือว่าลานคนเมืองเนี่ยก็คือสาย12แล้วก็สาย42ลงที่ป้ายลานคนเมืองได้เลยนะครับอ่ะฝากกันไว้คุณผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันอาทิตย์นี้ผมณัฐาจันทรังสีต้องร่ำลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นะหน่อยทะมาห้ามได้ไงลมมาควันก็หายถ้าทนไม่ได้เชิญไปไกล
1: ๆเออละเหยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
2: ่ลอยมาแล้วก็ไม่ลอยไปพ่อ
3: พ่อสูบคนอื่นสวยคน

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตา

สำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิด Global House แยกบานาพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อค่ำวานนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0นี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มีความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิด Global House แยกบานาเจ้าหน้าที่ตรวจพบขออภัยค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สดัดแปลงประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้างคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดภายในบริเวณโกบอนเฮาส์แยกบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่รวมถึงรถจักรยานพ่วงข้างที่ถูกทิ้งไว้ภายในบริเวณคลังสินค้าจากการตรวจสอบพบถังแก๊สดัดแปลงจำนวน1ถังมีการประกอบวงจรคล้ายกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและแกลลอนน้ำมันจำนวน8แกลลอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงเข้าดำเนินการตรวจสอบเก็บกู้และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเสียงดังคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จำนวน3ครั้งจากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายมีเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหลงเหลืออยู่ภายในและบริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณโกบอนเฮาส์แยกบานาและพื้นที่โดยรอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยในพื้นที่แล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและการตื่นตระหนกในสังคมชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่พลตรีวิไทยไลถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะที่2ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพ.ศ.2569ปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ120ขณะที่การดำเนินงานในระยะที่1เสร็จและส่งมอบให้กองทัพบกเรียบร้อยแล้ว
6: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: และผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับดังนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูด อย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา3สัญญาความจำได้หมายรู้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันธ์5ก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่า หลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด-19ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19และเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่เวลาโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุทฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยาก

ในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบประการที่สองภาวะตัณหาภาวะตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จำเป็นบอกเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจดิ้นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทะยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่
ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจากนี้ความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาหนึ่งๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับได้นั้นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่สามก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลายทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์สองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเว
มันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายกันคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปก็เรียกว่านิโรธความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

0: จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพระมาปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร
1: พาลูกน้อยๆพร้อมกับยิ้วแบบว่าเรียกว่ากีตาร์นะมาขอลายเซ็นลูก

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีเนาะสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพจริเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงเรียกว่าวากันแต่เช้าเลยนะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสจริงๆนะคะแล้วก็เปิดเพลงของคือว่าน้องเนเน่ที่เรียกว่าเป็นไวรัลอยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกว่าไม่พูดไม่ได้แล้วเพราะว่ารายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนจริงๆนะคะบอกว่าน้องเนเน่รอนะคะก็เข้ารอบเขาเรียกว่าเป็นไฟนอลโชว์แล้วก็พร้อมกับได้เขาเรียกว่าเป็นโกลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างความฮือฮาหรือไม่ก็ความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องเนเน่นะคะศิลปินน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตค่ะที่ล่าสุดน้องได้ขึ้นเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ในรอบตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับเขาเรียกว่าเป็นลุคสุดเท่ก็ว่าได้เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตานะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะน้องเนเน่ก็บอกว่าเลือกหยิบเพลงล็อกระดับตำนานแบล็คโฮซันนะคะก็เรียกว่ามาถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเองด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็พี่เทพเปิดให้ฟังกันไปแล้วนะคะพร้อมกับระเบิดเขาเรียกว่าเป็นพลังที่ดุดันหนักแน่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยขณะที่ลีลาการดีดกีตาร์ของน้องเรียกว่าโซโล่แล้วก็สอดคล้องประสานเข้ากับอารมณ์เพลงได้อย่างลงตัวด้วยแล้วก็สามารถที่จะสะกดผู้ชมทั้งหอได้อยู่มาจริงๆนะคะในด้านของการแสดงของน้องๆของน้องเนเน่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทันทีที่โชว์ของน้องเนี่ยสิ้นสุดลงตรงนี้เสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงตบมือตรงนี้ดังกึกก้องทั้งหอด้วยนะคะก่อนที่เขาบอกว่าก็เป็นคณะกรรมการอย่างเมลบีเขาบอกว่าอดีตของสมาชิกของวงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งคณะกรรมการของรายการตรงนี้ด้วยตัดสินใจกดปุ่มทองโกบัตรเซลตรงนี้ให้นะคะบอกว่าท่ามกลางเสียงที่เฮสนันส่งผลให้เนเน่เขาบอกว่าได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติตรงนี้โดยที่ไม่ต้องรอลุ้นผลกันด้วยแบบขนนพอเขาเรียกว่าผลคะแนนโหวตตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รับโอกาสเดินหน้าสู่ตรงนี้แล้วนะคะครั้งสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะมีการกำหนดการแข่งขันก็อยู่ในช่วงของเดือนหน้าเราจะได้ชมตรงนี้ก็คือวันที่22กันยายนนะคะแล้วก็ชนะใจกรรมการทั้ง3คนอย่างฮาวีแมนเดลตอนนี้ก็บอกว่าปลื้มหนักถึงกับขั้นออกปากชมน้องเนเน่นะคะว่าอยากจะมอบรางวัลตรงนี้ให้เธอ1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับน้องเนเน่เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ทางด้านของโซเฟียเวอร์กาล่าก็บอกมองว่าน้องเนเน่เนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เนี่ยมากที่สุดเพราะว่าไม่เพียงเสียงร้องที่โดดเด่นแต่ว่ายังเล่นกีตาร์ได้ยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่สะดุดตาแบบสุดๆเลยนะคะส่วนทางด้านของเมลบีอย่างที่บอกไปนะคะบอกว่าพบกับน้องเนเน่แล้วก็ผู้ที่แข่งขันคนอื่นๆเนี่ยหลังเวทีสังเกตได้นะคะว่าน้องเนเน่เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักเรียบถ่อมตัวที่สุดแต่ว่าทันทีที่เธอก้าวขึ้นเวทีนะคะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้สามารถที่จะสะกดผู้ชมได้แบบอยู่หมัดแล้วเธอก็นะคะกดปุ่มทองให้กับน้องเนเน่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่น้องนำไปโชว์ในครั้งนี้ไม่เฉพาะที่น้องเสียงตรงนี้แล้วร้องเพลงตรงนี้ได้โชว์กีตาร์ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่น้องเนเน่นำไปโชว์มันคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเป็นการสร้างกระแสในด้านของผ้าไทยบนเวทีโลกด้วยการสวมใส่เขาเรียกว่าผสมผสานกันแล้วก็มีคนสงสัยด้วยนะคะว่าซัมปิ้งเนี่ยขึ้นน้องสวมไปตรงนี้เนี่ยในการแสดงในรายการของอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือซัมปิ้งเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ชื่อผ้าแต่คือศิลปะการนุ่งผ้าบริเวณเอวซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางภาคใต้โดยผ้าที่น้องเนเน่เนี่ยเลือกใช้ก็คือเป็นผ้าซองเกตที่ทอด้วยดิ้นทองแล้วก็ดิ้นเงินตรงนี้นะคะคือการนำผ้าไทยเนี่ยมาประยุกต์ให้เข้ากับลุคล็อกเกอร์ตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการนำเสนอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นสากลด้วยจนเธอได้รับในด้านของการกดปุ่มทองตรงนี้แล้วก็ผ่านเข้าชนะรอบตรงนี้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องรอผลคะแนนโหวตตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็
พูดถึงในด้านของแฟชั่นผ้าไทยเนี่ยทำถึงจริงๆนะคะเป็นการถอดรหัสกันตรงนี้ของน้องเนเน่ในการสวมเขาเรียกว่าเป็นผ้าซัมปิ้งมันเป็นไอเทมพื้นบ้านของทางภาคใต้ที่สดฉายบนเวทีของอเมริกาก็อตทาเลนต์ก็ว่าได้โชว์เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์จริงๆร่วมสมัยแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้จริงๆนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แฟนคลับตรงนี้ในสายตาของแฟชั่นทั้งของคนไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศคือการหยิบยกเอาผ้าไทยมา mix and match ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นลุคหรือว่าเป็นป๊อปที่ร่วมสมัยแล้วก็ลงตัวแล้วก็เป็นอะไรที่สะดุดสายตาด้วยสิ่งที่น้องเนเน่เลือกมาเขาบอกว่ามันเป็นสไตล์ก็คือว่ามาทับกับกางเกงยีนเป็นลุคของล็อกเกอร์ตรงนี้ที่เธอสวมใส่สามารถที่จะตั้งคำถามด้วยนะคะว่าไอเทมชิ้นนี้มันคืออะไรกันแน่อย่างที่บอกไปนะคะมันไม่ใช่ชื่อของผ้าแต่ว่ามันเป็นการนุ่งผ้าที่เรียกว่าซัมปิ้งเป็นเขาเรียกว่ากำลังกายเป็นไวรัลอยู่แล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าแฟชั่นของผ้าไทยเนี่ยมันไปได้สุดทุกเวทีจริงๆก็ว่าได้นะคะเขาบอกว่าซัมปิ้งเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อผ้าแต่ว่ามันคือศิลปะการนุ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคือหลายคนอาจจะเข้าใจนะคะว่ามันคือลายผ้าหรือไม่ก็ชนิดของเนื้อผ้าแต่แท้จริงแล้วนะคะคำนี้มันคือลักษณะการนุ่งผ้าแล้วก็การคาดผ้าบริเวณเอวซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายเขาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นรากของผู้คนในแถบของทางภาคใต้ตอนล่างของไทยคาบสมุทรมาลายูไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนด้วยตามธรรมเนียมดั้งเดิมนะคะคือซัมปิ้งเนี่ยมักจะสวมใส่โดยผู้ชายเท่านั้นควบคู่กับเขาเรียกว่าเป็นชุดพื้นเมืองที่เรียกว่าบาจูมาลายูโดยมีการนุ่งทับกับกางเกงเพื่อให้ดูว่ามันภูมิฐานหรือไม่ก็อาจจะเป็นทางการในงานสำคัญต่างๆด้วยก็อย่างเช่นในงานเขาเรียกว่าเป็นงานแต่งหรือไม่ก็งานพิธีทางศาสนาซึ่งระดับความยาวของการนุ่งผ้าของซัมปิ้งตรงนี้ในอดีตสามารถที่จะบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าเป็นสถานภาพของผู้ที่สวมใส่ได้นะคะก็อย่างเช่นท่านนุ่งเหนือเข่าก็คือหมายถึงว่ายังโสดอยู่ถ้านุ่งคลุมเข่าลงมาหมายถึงว่าเขาแต่งงานแล้วก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแม้ว่าซัมปิ้งเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นผ้าบาเต้หรือไม่ก็เป็นผ้าบาติกเนี่ยมานุ่งได้แต่สำหรับนะคะลุคที่ต้องการความเขาเรียกว่าเป็นแกรมตรงนี้นะคะแล้วก็มีความพรีเมียมตรงนี้เนี่ยขั้นสุดเลยก็คือการเลือกเป็นการใช้ผ้าซองเกตตรงนี้คือมาทำเป็นซัมปิ้งเนี่ยมันเหมือนกับที่น้องเนเน่สวมใส่บนเวทีแล้วก็มีความพิเศษของผ้าตรงนี้ก็คือว่าเป็นผ้าทอมือที่ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสอดแทรกหรือว่าเป็นดิ้นเงินแล้วก็ดิ้นทองตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มาลงบนผืนผ้าเป็นการปักบนผ้าฝ้ายหรือไม่ก็ผ้าไหมด้วยเทคนิคการทอด้วยอันประณีตเขาบอกว่าทำด้วยทำได้ด้วยผ้าประกอบเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ระยับตรงนี้มากถ้ามันโดนแสงไฟบนเวทีแล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นภาพของผ้าที่สามารถจำลองแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้ด้วยที่น้องเนเน่เขาหยิบมาตรงนี้เขาบอกว่าก็พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าผ้าไทยสามารถที่จะก้าวข้ามได้แบบเดิมๆก้าวทุกเส้นทางแล้วก็ก้าวข้ามในด้านของการบ่งบอกทางเพศด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นผู้ชายเท่านั้นที่ใช้นะคะแต่ว่าน้องเนเน่สามารถที่จะหยิบตรงนี้มาแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยได้เล็งเห็นเสน่ห์ภูมิปัญญาของไทยในบริบทของแฟชั่นที่สามารถที่จะจับต้องได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เปล่งประกายบนเวทีของน้องเนเน่นะคะวันนี้อาจจะพูดยาวไปสักนิดนึงค่ะนี่ก็เรามาต่อกันที่งานของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะบอกว่าอยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมออกเดินทางครั้งใหญ่ผ่าน5สีสันในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรับอาหารจากเสียงนะคะการแสดงสู่สองมือช่างจากศรัทธาสู่ประเพณีเป็นการเปิดประสบการณ์ผสมผสานสีสันแล้วก็การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยควบคู่กันไปกับการกินการเที่ยวลองลิมแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนรู้ด้วยพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าตรงนี้ฟรีตลอดงานนะคะก็อยู่ในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะวันที่2ถึงวันที่6กันยายนที่ Impact ฮอชั้น7 8Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งงานนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการกำหนดจัดงานตรงนี้
นะคะก็อย่างที่บอกไปเขาบอกว่าโดยการนำเสนอเป็นคุณค่าแล้วก็มีความหลากหลายของวัฒนธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ที่ประกอบการชุมชนรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศเนี่ยมีการนำเสนอในด้านของผลงานนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยตลอดจนมีการสร้างโอกาสสร้างรายได้พร้อมกับเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเราจะมีการเริ่มต้นในด้านของการเดินทางกันนะคะสีสันแห่งแรงบันดาลใจเป็นการถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็นะคะจากสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์สู่ประชาชนนะคะทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมหม่อนหมายกระทรวงยุติธรรมอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็จากแรงบันดาลใจสู่สีสันแห่งรสชาติของไทยเพราะว่าอาหารก็คือเรื่องราวของผู้คนแผ่นดินแล้วก็ความทรงจำโดยการนำเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปนะคะแล้วก็หลายๆคนก็คงจะได้ลิ้มลองด้วยเดินทางมาสู่ตรงนี้นะคะเมื่อถึงการสู่รสชาติแล้วนะคะสีสันถัดมาก็คือสีสันแห่งศิลปะการแสดงค่ะเป็นการรวบรวมในด้านของศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศไม่ว่า

0: าบอกว่าเป็นการทอผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีแบบธรรมชาติการปรุงยาดมสมุนไพรไทยการทำพวงกุญแจการเขียนเครื่องเบญจรงค์นะคะแล้วก็พร้อมกับมีการทำน้ำปรุงด้วยแล้วก็มีการเลือกซื้อผ้าของไทยในงานหัตถกรรมตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ล้านค้าตรงนี้แล้วก็เดินทางมาสู่อีกหนึ่งเส้นทางนะคะบอกว่าเดินทางสู่ปลายทางตรงนี้แล้วก็คือสีสันแห่งมรดกของไทยศรัทธาและวิถีประณีตตรงนี้คืออะไรก็จะพาทุกคนไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลนะคะเขาบอกว่าจากข้าวเขาเรียกว่ามันคือจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญเป็นการร่วมสร้างสรรค์นะคะโดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกไทยตรงนี้ค่ะออกมาสู่ตรงนี้จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่า360องศาลองไปชมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะการแต่งหน้าผีตาโขนนะคะมีโพแล้วก็มีธงตะขาบเทียนพรรษาจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้บอกว่าทั้งหมดนี้มันคือเส้นทางเดียวกันจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรักอาหารจากเสียงสู่การแสดงนะคะสู่มือช่างแล้วก็จากศรัทธาสู่ประเพณีทั้ง5โซนไม่ใช่เพียงพื้นที่ในด้านของการจัดแสดงเท่านั้นแต่ว่าคือการเดินทางผ่านเรียกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของไทยเชื่อมโยงกันตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเข้าด้วยกันด้วยเพราะว่าความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงสีเดียวหากว่ามีการประกอบกันหลากหลายสีนะคะทั้งผู้คนด้วยชุมชนด้วยรสชาติเสียงเพลงงานศิลป์ภูมิปัญญาความเชื่อแล้วก็ประเพณีเรารวมกันตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันได้นะคะวันที่2ถึงวันที่6กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีนะคะห .7 แล้วก็8ค่ะก็อย่าลืมไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: การแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
2: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะใครเดินทางกันไปท่องเที่ยวบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมค่ะก็มีการเปิดทดลองใช้บริการทางยกระดับ M82 นะคะก็ช่วงของเอกชัยบ้านแพร้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรโดยขาขึ้นแล้วก็ขาลงมี4แห่งด้วยกันนะคะก็จะมีด่านของพันท้ายนรสิงห์ค่ะด่านมหาชัย1แล้วก็2ด่านบ้านแพ้วส่วนทางด้านของสมุทรสาคร1แล้วก็2นะคะก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะก็ทั้งนี้ก็บอกว่ามีการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางแล้วก็ยังไม่มีการเปิดใช้งานในระบบของการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะคะโดยทางกรมทางหลวงก็จะมีการดำเนินการส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนโดยมุ่งว่าจะมีการเปิดใช้บริการของ M82 เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางก็อยู่ในช่วงของปี2572นะคะทางนี้เขาบอกว่าคืองานก่อสร้างแล้วก็ระบบการจัดการในด้านของความปลอดภัยเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็แล้วมีการกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนคนที่เดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกชนิดเครื่องยนต์รถสามล้อรถบรรทุกเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ใช้ทางยกระดับ M82 นะคะโดยสามารถที่จะใช้สัญจรผ่านตรงนี้ได้นะพระราม2ก็ยังปกติสามารถที่จะใช้ได้ตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครสามารถที่จะใช้ได้ด้วยค่ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองดูสักนิดนึงค่ะแล้วก็จบเสร็จสิ้นกันไปแล้วในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะก็เมื่อวันที่27ค่ะใครได้ดูในด้านของการซ้อมนะคะฝีพายงานวันพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศบ้านนะคะแต่ว่าใครที่พลาดในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะเดือนกันยายนก็ยังมีอยู่นะคะวันที่3ค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23ค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมมีวันที่2วันที่8วันที่15ตุลาคมค่ะก็จะมีการกำหนดการซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งด้วยกันในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมนะคะแล้วก็วันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนก็จะมีการฝึกซ้อมเวลาโดยประมาณก็ในช่วงของเวลา 14:30 นาทีประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้าตรงนี้ได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าจะเป็นฝั่งของฝั่งทนนะคะบริเวณของสะพานพระราม8นะคะด้านของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังนะคะวัดอรุณค่ะส่วนฝั่งพระนครก็ที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างประชาชนสามารถที่จะดูการซักซ้อมได้นะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันที่6พฤศจิกายนก็เฝ้ารับเสด็จตรงนี้ได้ค่ะก็เรียกว่ากำลังพลในด้านของการซักซ้อมตรงนี้นี่ถึง 2,200 นายด้วยกันแล้วก็เรือถึง52ลำนะคะก็ลองดูความสวยงามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสายลมเจ้าเอ๋ยสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากกำลังใจเล็กๆร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอุตุประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเผยจังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้าง30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่8 175/2569โดยระบุว่าในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
4: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังคงพยายามเร่งค้นหาผู้สูญหายเกือบ 3,000 คนจากเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น682คนแล้วและในจำนวนผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกหลายพันคนนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยหลายร้อยคนและช่วงเช้าวันนี้ทางการเนปาลได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโพเตโกชีเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์รวมทั้งปฏิบัติตามการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำสายดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นต่อกันที่อิหร่านบรรดาผู้นำอิหร่านออกมายอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายหนักขึ้นอีกหลังทำสงครามกับสหรัฐนาน6เดือนแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมถอยและพร้อมเดินหน้ารับมือกับแรงกดดันจากสหรัฐและยังย้ำด้วยว่าอิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับ5ในหลายเมืองของจังหวัดฟุกุอิรวมถึงเมืองโอนโนและคาเซียมะซึ่งเป็นระดับการเตือนภัยสูงสุดอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้องแสดงพระธรรมเทศนาสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจส.2 FM 103
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนี่ยอกุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ่ะ
1: ให้เลขน่ะจริงแต่เด็ดน่ะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงน่ะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดน่ะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราปิดความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ายแล้วฮาร
1: ์ทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมที่สุดแล้ว
4: เลอาสบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: ยาองค์ผสมคิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนใต้คิดอย่างไรทำการสำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลากระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้น 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองเป็นต้นไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 29.64 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 27.64 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ร้อยละ 26.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์ส่วนประเด็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าร้อยละ 40.82 ระบุว่าข้อบกพร่องในนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รองลงมาร้อยละ 39.91 ระบุว่าการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร้อยละ 34.27 ระบุว่าความประมาทของเจ้าหน้าที่และร้อยละ 29.73 ระบุว่าข้อบกพร่องในงานด้านการข่าวฝนตกไม่ได้เปลี่ยนแค่บรรยากาศแต่ยังอาจเปลี่ยนอารมณ์ของคนและพฤติกรรมของสัตว์ได้ติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
8: รู้ทันภัยพิบัติ
9: คุณผู้ฟังเคยสังเกตหรือไม่คะว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนท้องฟ้าที่มืดครึ้มฝนที่ตกต่อเนื่องหรือแม้แต่บรรยากาศที่เงียบเหงาอาจจะทำให้บางคนรู้สึกไม่สดใสเหมือนเดิมจริงๆแล้วเรื่องนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั่วไปภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลมักจะพบสัมพันธ์กับฤดูหนาวในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแสงแดดอย่างชัดเจนเพราะแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวิตแล้วก็การทำงานการสื่อสารระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ค่ะแต่ประเทศไทยเราแม้ไม่มีฤดูหนาวที่ยาวนานแบบประเทศเมืองหนาวแต่ในช่วงฤดูฝนเราก็จะได้รับแสงแดดน้อยลงจากท้องฟ้าที่มืดครึ้มและฝนที่ตกต่อเนื่องก็อาจจะทำให้บางคนรู้สึกง่วงเฉยชาไม่กระฉับกระเฉงหรือว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับอารมณ์ที่พบว่าคนบางกลุ่มมีอารมณ์แย่ลงเมื่อฝนตกจนเรียกได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบหน้าฝนค่ะแต่ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศนะคะสัตว์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเหมือนกันอย่างสุนัขและแมวอาจจะกระสับกระส่ายหลบซ่อนหรือมีพฤติกรรมแตกต่างจากปกติขณะที่นกก็อาจจะเปลี่ยนพื้นที่หากินหรือว่าหาที่หลบฝนสัตว์ป่าอาจจะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เมื่อเจอฝนหรือว่าน้ำท่วมฝนตกหนักหรือไฟป่าแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าสัตว์สามารถทำนายภัยพิบัติได้ล่วงหน้านะเพราะว่าสัตว์อาจจะสนองต่อแรงสั่นสะเทือนหรือว่าเสียงหรือว่ากลิ่นความชื้นอุณหภูมิรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเท่านั้นค่ะ
0: าหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมา ขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกันเอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปตอนนี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปตอนนี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปตอนนี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประโยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
4: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด พราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมี
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยตั้งแต่รอบบินกันยายนนี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้ประโยชน์จากโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขปัญหาต้นทุนและโครงสร้างราคาค่าไฟอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วย201หน่วยถึง400หน่วยในอัตรา4บาท15สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปในอัตรา4บาท30สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้งานจริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระอีกประมาณ 0.06 สตางค์โดยคาดว่าประชาชนมากกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟรวมมากถึง 18,000 ล้านบาทยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าพณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการปันโลหิตให้น้องตลอดเดือนกันยายน2569เพื่อสำรองโลหิตให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดทั่วประเทศซึ่งธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบใกล้ตัวคนไทยโดยมีประชากรกว่า20ล้านคนมียีนแฝงและผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรงจำเป็นต้องได้รับโลหิตอย่างสม่ำเสมอผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคประจำ8แห่งในกรุงเทพและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยสูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: เสียสละเพียงครั้งเดียวอาจเป็นโอกาสสำคัญในการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอความหวังศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จึงได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุในจังหวัดเชียงรายที่ต้องคลอดกรรมผ่าตัดใหญ่อย่างเร่งด่วนกิจกรรมนี้จัดขึ้นณศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยวัย73ปีซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในช่องท้องโป่งพองและแตกและจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เป็นครั้งที่3อย่างเร่งด่วนขณะที่โลหิตส่วนที่เหลือจะถูกเก็บสำรองไว้ในคลังเลือดเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยรายอื่นต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
4: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกาง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอุบตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
5: น้าสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่ Ultrasonic Sport Bra ก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
8: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
7: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
8: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียว
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับทัพวัฒน์เลขสุนทรากรครับยอดผู้สูญหายหลังน้ำท่วมฉับพลันเนปาลพุ่งสูงเกือบ 3,000 รายสักครู่กับมาติดตามครับ
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
16: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่คู่ภัยในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามค้นหาผู้สูญหายอีกเกือบ 3,000 คนจากเหตุดินถล่มและน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตจนเป็นเหตุให้หมู่บ้านหลายแห่งถูกมวลน้ำขนาดใหญ่พัดหายไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยภารกิจกู้ภัยเข้าสู่วันที่5เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตในเนปาลและทิเบตรวมแล้วอย่างน้อย682คนในจำนวนนี้อยู่ในฝั่งเนปาลราว670คนและที่ทิเบตอย่างน้อย16คนแม้ความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตริบหรี่ลงทุกขณะแต่ทีมกู้ภัยยังคงทำงานเพื่อเร่งค้นหาผู้ที่ยังสูญหายไม่ทราบชะตากรรมและขาดการติดต่ออย่างต่อเนื่องต่อไปด้านทางการเนปาลเผยว่าอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายราว 4-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติให้การสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมถึงเทคโนโลยีและโดรนมาสนับสนุนภารกิจผู้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและค้นหาผู้สูญหายหลายพันคน มีสรุปความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
17: ราฮิมสเตอร์ลิงอดีตตัวรุกริมเส้นทีมชาติอังกฤษเตรียมขึ้นศาลในเดือนหน้าเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทหรืออันตรายรวมถึงครอบครองไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้สูดดมโดยผิดกฎหมายหลังเกิดอุบัติเหตุรถชนบาริเออร์บนมอเตอร์เวย์ M3 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมเมื่อรถแลมโบกินี่ของอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีพุ่งชนบาริเออร์บริเวณ M3 ฝั่งที่จะมุ่งหน้าลงใต้ใกล้ทางแยกมิลลี่อินเตอร์เชนจ์ในเขตแฮมเชียร์โดยไม่มีรถคันอื่นเกี่ยวข้องและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดด้านแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษสกัดทีมเบย์มินิกยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีถูกจารึกประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกลูกหนังเมืองเบียร์ประจำปี2026โดยนักเตะวัย32ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อซีซั่นที่แล้วหลังยิงไปถึง61ประตูจากทุกรายการพร้อมพาทีมเสือใต้คว้าดับเบิ้ลแชมป์ทั้งฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยภายในประเทศรวมถึงช่วยทีมต้นสกัดทะลุถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมเดินหน้าความพยายามในการผลักดันให้จานนี่อินฟานติโน่พ้นจากตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแม้ล่าสุดจะยกเลิกแนวความคิดคว่ำบาตรการแข่งขันขององค์กรลูกหนังโลกแล้วก็ตามภายในความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ส่งผลให้การเลือกตั้งประธานฟีฟ่าในเดือนมีนาคมปีหน้าถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความพยายามของยูฟ่าในการหาผู้สมัครที่สามารถรวมเสียงสนับสนุนเพื่อลงแข่งขันชิงตำแหน่งกับอินฟานติโน่แบบไร้ข้อกังขาสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
18: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
19: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
20: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
21: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
20: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
21: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
20: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
21: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
20: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
21: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
20: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
21: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
22: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
21: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
20: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
23: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับขออภัยนะคะสำหรับเที่ยงนี้เราไปเริ่มกันที่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่1ประจำปี2569นะคะโดยได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ปี2569ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหารือและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งกรมการปกครองก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนของกรุงเทพมหานครนั่นเองสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์และจัดทำดอกไม้จันทร์ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้ง7แบบและเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนจิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้จันทร์ขออภัยค่ะโดยเป็นการใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะเป็นต้นแบบแล้วก็ในส่วนของการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งด้วยกันได้ดำเนินการแจ้งให้จังหวัดแล้วก็อำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์โดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนของภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดโดยทางด้านของนายอันสิทธิ์เนี่ยได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าขอเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนโดยแม้บุคลากรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และความเข้าใจจากการปฏิบัติภารกิจในงานพระบรมศพเมื่อปี2560มาแล้วก็ตามแต่เพื่อความรอบคอบและความพร้อมสูงสุดจึงจะต้องมีการซักซ้อม กรอบภารกิจและขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้งตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซักซ้อมแผนการดำเนินงานในมิติต่างๆและวางระบบบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรระบบการแพทย์และสาธารณสุขรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติยศสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศสำหรับการดำเนินการในส่วนของกองทัพบกนั้นนะคะก็ในขณะนี้ได้มีการวางแผนจำลองพื้นที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยกรมแผนที่ทหารซึ่งในวันนี้ค่ะมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนจำลองพื้นที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยกรมแผนที่ทหารขอเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: การวางแผนจำลองพื้นที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมแผนที่ทหารพันเอกจิตกรใบรักษาผู้อำนวยการกองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารเปิดเผยว่ากรมแผนที่ทหารมีการดำเนินการจัดทำพื้นที่จำลองขนาด1:1ตามสถานที่จริงณกองทัพภาคที่1มีการกำหนดระยะความกว้างของถนนเป็นทางเดินริ้วขบวนรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของโครงสร้างและระยะห่างของแถวเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสมบูรณ์สง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดทั้งนี้ในเดือนกันยายน2569จะมีการเตรียมฝึกซ้อม5ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนของการกำหนดโครงร่างขนาดถนนให้เสมือนจริงจากพื้นที่จริงเช่นถนนมหาราชความกว้าง11เมตรถนนท้ายวังกว้าง 9.8 เมตรและถนนสนามชัยกว้าง 15 เมตรส่วนถนนราชดำเนินในความกว้าง 15 เมตรจากพื้นที่จริง 27 เมตรเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดและมีการกำหนดหน้ากว้างของริ้วขบวนประกอบด้วยริ้วขบวนที่1และ3หน้ากว้าง 8.6 เมตรซึ่งเป็นหน้ากว้างตามระยะจริงในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อให้กำลังพลได้ฝึกซ้อมตามระยะทางจริงทั้งในส่วนการยืนระยะบุคคลและแนวระยะห่างต่างๆโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศมีทั้งหมด6ริ้วขบวนยกตัวอย่าง1เส้นทางริ้วขบวนที่1จะมีการเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศ3ลำธารจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านทางประตูเทวาพิรมจากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราชเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งไปยังถนนสนามชัยเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมระยะทาง817เมตรใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ระยะทางทั้งหมดรวมถึงความเหนื่อยล้าของกำลังพลอีกด้วย
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากศูนย์ประชาสัมพันธ์พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีนะคะครั้งที่1ปี2569ค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานศาสนพิธีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการต่างๆได้แก่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศฝ่ายจัดสร้างพระเมรุฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ฝ่ายจัดนิทรรศการฝ่ายกันกรองการขอใช้งบประมาณและศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรรวมทั้งเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนและการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: ุกความสำเร็จเริ่มต้นจากกำลังใจเล็กๆร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส์
1: ค่ะและสปอร์ตที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสปอร์ตเกี่ยวกับการเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาไทยเอเชียนเกม2026ค่ะซึ่งออกแบบโดยสิริวรรณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะเผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะชุดพิธีการก็ได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับงานออกแบบร่วมสมัยสำหรับทัพนักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนค่ะเสน่ห์จากผ้าไทยสู่เวทีเอเชียหัวใจสำคัญของชุดคือการนำผ้าฝ้ายย้อมคลามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามคล่องตัวและก็เหมาะสมกับนักกีฬาค่ะโดยเครื่องแบบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ชิ้นด้วยกันนะคะจะมีเสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ตเนี่ย3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อค่ะสำหรับเนคไทนะคะผูกด้วยไดมอนด์นั่นเองค่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีนั่นเองค่ะภาพเปิดตัวครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะร่วมถ่ายทอดแนวคิดนั่นก็คือมีคุณวิวกุลวุฒิวิทิสารคุณอยู่บรรลังทัพทีมแดงคุณบีมพิมพิชยากกลำค่ะคุณหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนะคะแล้วก็คุณเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจอดีตจอมเตะทีมชาติไทยก็1ชุดเนี่ยรวมพลังความเป็นไทยจากภูมิปัญญาผ้าทอมือของชุมชนสู่เวทีการแข่งขันกีฬาระดับเอเชียถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยในเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยและร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนเวทีเอเชียกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เลยนะคะถึงท่านที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะก็พบว่าข้อมูลเนี่ยวันที่26สิงหาคมยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยประมาณสัก4,546,952 รายแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วอยู่ที่ประมาณ 4,767,301 รายก็เหลือเวลาอีกแค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้นั่นก็คือ2วันนะคะโดยในวันที่31สิงหาคมเนี่ยจะเป็นการวันสุดท้ายของการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ค่ะแล้วก็ในวันที่20กันยายนก็จะเป็นวันสุดท้ายแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลผ่านศูนย์ OSS ระดับอำเภอหรือเขตกรุงเทพมหานครช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของโครงการค่ะนั่นก็คือ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ง่ายๆเลยกับแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะหรือแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งก็จะมีกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะก็อย่ารอจนถึงวันสุดท้ายนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนที่ยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รีบดำเนินการกันนะคะก็จะต้องมีหากข้อมูลหรือผลตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงควรที่จะรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมก่อนจากนั้นจึงจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลและนำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะซึ่งกระทรวงการคลังเองก็จะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการครบถ้วนก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันค่ะม มาต่อกันที่เรื่องของการทดลองเพิ่มจุดจอด4ขบวนของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นมาตรการทดลองที่การรถไฟแห่งประเทศไทยทดลองเพิ่มจุดจอดขบวนรถธรรมดา4ขบวนให้หยุดรับส่งผู้โดยสารนะคะที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยระยะทดลองนั่นก็คือระหว่างวันที่1กันยายน2569จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570นะคะก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของการรับประทานผักในช่วงนี้นะคะกรมควบคุมโรคได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าการรับประทานพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะอย่างหนักนะคะจะทำให้เกิดการสะสมในร่างกายแล้วก็ก่อผลกระทบต่อสุขภาพในภายหลังอย่างเช่นกรณีการรับประทานข้าวปนเปื้อนแคดเมียมอาจนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมหรือในกรณีที่ดื่มน้ำปนเปื้อนสารหนูในส่วนนี้อาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะบริโภคพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักแล้วก็ควรเลือกซื้อพืชผักเนี่ยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีมาตรฐานรองรับและสำหรับกรณีที่เราสงสัยว่าจะได้รับโลหะหนักมากเกินไปก็จะต้องพบแพทย์ประเมินอาการและตรวจหาโลหะหนักในร่างกายและนอกจากนี้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะยังสามารถที่จะตรวจสอบค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ปลอดภัยได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่เสี่ยงควรที่จะตรวจสอบข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในดินจากกรมพัฒนาที่ดินว่าสามารถที่จะปลูกพืชผักได้หรือไม่และไม่นำน้ำที่มีการปนเปื้อนเนี่ยมาใช้รดพืชผักสำหรับพืชผักที่ปลูกในพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะปรึกษาเกษตรอำเภอในพื้นที่และที่สำคัญค่ะหากพบโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักเกินค่ามาตรฐานก็ควรทิ้งแบบขยะอันตรายไม่ควรที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้ำนั่นเองค่ะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครั้งนะคะฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

มาต่อกันที่ข่าวดีนะคะของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ใช้ประกันสังคมกันค่ะล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคมได้มีการอนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มค่ะเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ซึ่งจะได้สิทธิในครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานโดยคาดว่าปี2573นะคะในส่วนของลูกจ้าง3กลุ่มนั่นก็คือลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ค่ะลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยนั่นเองค่ะโดยสิทธิ์นี้ก็จะครอบคลุมนะคะตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปซึ่งการดำเนินการนี้ก็จะช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราด้วยค่ะสิทธิดังกล่าวนี้จะครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็ใบอนุญาตทำงานถูกต้องรวมถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวนะคะที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเนี่ยไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนั่นเองค่ะในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมแบบนี้อยากจะมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงก็จะมีน้ำท่วมขังน้ำหลากพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มซึ่งต้องระวัง2โรคสำคัญที่มักจะมากับน้ำนะคะนั่นก็คือโรคไข้ฉี่หนูโรคไข้ดินซึ่งเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตดินโคลนถล่มกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่เราจะดูแลตัวเองนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยไม่จำเป็นสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องลุยน้ำดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นข้อห่วงใยนะคะข้อเตือนภัยในช่วงของฝนตกหนักและน้ำท่วมจากกรมควบคุมโรคนั่นเองค่ะซึ่งดิฉันเนี่ยก็นำมาแจ้งเตือนคุณผู้ฟังให้ระมัดระวังตัวกันในช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆกันเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปันโลหิตให้น้องโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆ นะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยมาทำบุญง่ายๆด้วยการบริจาคโลหิตกับกิจกรรมปันโลหิตให้น้องในวันอังคารที่1กันยายนนะคะสามารถที่จะไปบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 19:30 น.ค่ะโดยการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ในแฟนเพจหรือว่าเพจ Facebook นะคะกันได้หรือจะโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022564300ค่ะจำนวนจำกัดนะคะ 3,000 สิทธิ์เท่านั้นโดยท่านใดเนี่ยที่เปิดใจบริจาคโลหิตครั้งแรกเฟิร์สนะคะขออภัยค่ะเปิดใจบริจาคโลหิตครั้งแรกที่ศูนย์เฉพาะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะรับเพิ่มทันทีค่ะเป็นหมอนผ้าห่มปักแมวผ้าฟีดลายริ้วนะคะของมีจำนวนจำกัดภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศในส่วนนี้เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะหน่วยรับบริจาคโลหิตที่อาคารพลังใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตรงนี้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่

8:30 น.ถึง15:30 น.บริจาคโลหิตทันทีรับทันทีเลยนะคะเสื้อยืดที่ระลึกค่ะซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานพันธมิตรของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เข้าไปเช็คกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเงื่อนไขของการรับของที่ระลึกเนี่ยก็คือเขาจะสงวนสิทธิ์ของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็บริจาคโลหิตได้ตามวันเวลาเท่านั้นนะคะที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็เฉพาะผู้ที่บริจาคที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากจะได้รับของที่ระลึกแล้วก็อยากจะทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดนะคะ NBCTRC เน้นย้ำค่ะ LINE แอด NBCTRC หรือจะโทรสอบถามก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์022564300ค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสนทรากรครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมเตรียมส่งมอบสำนักช่าง10หมู่ใช้ในพระราชพิธีประศพและตำรวจจับโจรปล้นทองห้างดังอรัญญประเทศได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาบือสมุน
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
5: ี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
7: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวล
7: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
8: วายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วจนปล้นทองห้างดังอรัญญประเทศหลังบุกเดี่ยวปาระเบิด4ลูกเปิดทางหนีจนมุมใกล้ทางรถไฟตำรวจควบคุมตัวสอบปากคำดำเนินคดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการแปรรูปไม้จันหอม 1,350 แผ่นแล้วเสร็จเตรียมส่งมอบสำนักช่าง10หมู่ใช้ในพระราชพิธีประศพคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
11: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสร็จครบสมบูรณ์ตามรายการที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังพลทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ช่วงวันที่20ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่ง9วันที่ผ่านมาคณะทำงานได้ดำเนินการตัดต้นไม้จันหอมทั้งสิ้น109ต้นซึ่งได้ปรับเพิ่มเติมจากแผนเดิมเนื่องจากไม้ยืนต้นตายตามธรรมชาติบางส่วนมีสภาพแก่งที่เป็นโพรงหรือฉีกขาดไม่สามารถแปรรูปได้ตามขนาดที่ต้องการอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถแปรรูปไม้ได้สมบูรณ์ตามแบบรายการที่ช่างสำนัก10หมู่กำหนดไว้รวมทั้งสิ้น370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นต่อไปทางอุทยานจะประสานกับคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเข้าตรวจวัดอายุไม้และความชื้นของเนื้อไม้จันหอมที่แปรรูปแล้วเสร็จอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเพื่อกำหนดวันและพิธีส่งมอบไม้จันหอมอย่างเป็นทางการต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายกับทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
12: นายกรัฐมนตรีนำคณะครม.สัญจรสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นอกจากนี้ยังต้องจับตาการติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงมาตรการแนวทางแก้ปัญหาคุมเข้มพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจันทร์ที่31สิงหาคมนี้ 9:00 น.ที่ห้องประชุมวุฒิสภานายกรัฐมนตรีแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ต่อวุฒิสภา หลังจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบระบบเข้าโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาและได้เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อ28สิงหาคมจากนี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงได้ในวันที่31สิงหาคม2569และกรมอุทยานพร้อมเปิดน้ำตกทีลอซูในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากอีกครั้งต้อนรับนักท่องเที่ยว1กันยายนนี้ย้ำความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาทับปนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
18: Beautiful Music
17: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่2ของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่2ที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ.2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างนึงก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลูกจิตเขาก่อนนะคะปลูกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
4: เพราะบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินและมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็ซับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
4: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
4: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
5: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27พฤศจิกายน2515
6: เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

คิดมาครั้งใดน้ำตาของพ่อน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของพ่อน้อยเนาะ

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้กำกับการสน.พระพาชัย1เผยความคืบหน้าไฟไหม้คลองถมผู้เสียหายแจ้งความแล้วเกือบ200รายและตำรวจจับโจรชิงทองอรันได้แล้วรับนำทองทิ้งริมทางรถไฟตามยึดของกลางได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศพบตัวชายต้องสงสัยอยู่ภายในบ้านก่อนสอบถามจนทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจุดที่นำทองไปทิ้งและสามารถติดตามตรวจพบของกลางได้เวลา 7:30 นาทีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในย่านการค้าสำคัญของอำเภออรัญญประเทศโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่177หมู่9ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้านพบนายอานนท์อุทธิธรรมอายุ36ปีพักอาศัยอยู่ภายในบ้านจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายอานนท์พร้อมของกลางที่ไปยึดมาได้ตามคำบอกเล่าเดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญญประเทศเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสอบปากคำอย่างละเอียดรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเส้นทางการหลบหนีตลอดจนรายละเอียดของทรัพย์สินที่ถูกชิงไปเพื่อประกอบการดำเนินคดีและขยายผลหาผู้ที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติมผู้กำกับการสน.พลับพาชัย1เผยความคืบหน้าไฟไหม้คลองถมผู้เสียหายแจ้งความแล้วเกือบ200รายพถ.ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เหตุใต้ซากอาคารยังมีควันและความร้อนคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
3: พันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมผู้กำกับการสน.พลับพาชัย1เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้เสียหายเขาแจ้งความประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วประมาณ200รายโดยตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดที่วัดพระพิเรนและสน.พระพาชัย1ส่วนทรัพย์สินอื่นเช่นรถยนต์ยังคงต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพื้นที่ก่อนประเมินความเสียหายสำหรับพื้นที่เกิดเหตุแม้ควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ยังมีควันและความร้อนสะสมใต้อาคารทำให้กองพิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าตรวจเก็บหลักฐานได้ต้องรอผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนขณะเดียวกันมีการปิดถนนช่วงแยกวรจักรถึงแยก SCB เพื่อให้เครื่องจักรเข้าพื้นที่โดยมีการจัดกำลังตำรวจดูแลจราจรโดยรอบนอกจากนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล6จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักทรัพย์ซ้ำเติมผู้เสียหายส่วนสัญญาเช่าที่ถูกไฟไหม้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างหาแนวทางยืนยันสิทธิ์จากหลักฐานและพยานอื่นขณะที่ข้อสงสัยเรื่องการวางเพลิงไล่ที่เบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลหรือประเด็นร้องเรียนที่เชื่อมโยงกับเรื่องดังกล่าวพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหลายเมืองของจังหวัดฟูกุอิทางตอนกลางของญี่ปุ่นได้แก่เมืองฟูกุอิเมืองโอโนและเมืองคัตสึยามะและว่าฝนตกหนักจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางสายล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้ร้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือย้ายขึ้นไปยังชั้นบนของอาคารแทนนอกจากนี้กรมอุตุยังประกาศเตือนว่าพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ที่ภูมิภาคโฮกุริกุและจังหวัดกิฟุพร้อมเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลันระดับน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งดินถล่มรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงด้วย
4: น้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอะเลงเลง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังขอบคุณไปแล้วว่าเราเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าอกอาแปะจะแตกง
1: าจุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อาแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าอาแปะหาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เหล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเลือกตั้งซ่อมอุดรเขต3คึกคักกกต.เผยขึ้นมาหอนอย่างไม่พบเรื่องทุจริตและสวนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองไทยลดลงเหลือ 3.63 คะแนนสักครู่กลับมาติดตามครับอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ส่วนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองไทยลดลงเหลือ 3.63 คะแนนอนุทินรัชนกบทบาทโดดเด่นสุดคุณยุวธิดาปูคำนวณรายงานครับ
5: ส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 2,100 ตัวอย่างเกี่ยวกับภาพรวมดัชนีการเมืองไทยในเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 คะแนนลดลงจากเดือนกรกฎาคม 0.1 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของผู้นำฝ่ายค้านตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนักการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูลรองลงมาคือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ด้านฝ่ายค้านคือรักชนกศรีนอกรองลงมาคือพริษวัชรศิลป์ผลงานรัฐบาลที่ชื่นชมประจำเดือนคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชมประจำเดือนคือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐอย่างไรก็ตามผลสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้แม้รัฐบาลจะรับมือได้ดีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการทุจริตและภัยพิบัติรวมไปถึงความมั่นคงแต่หลายเรื่องยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่ฝ่ายค้านใช้บทตรวจสอบและสื่อสารการเมืองต่อเนื่องจึงทำให้ผลงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเพียง2ตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวซิเมราเดชังกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมเปิดหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7บ้านแม่นตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการเลือกตั้งส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายหลังธุรพลส.ส.เขต3อุดรธานีพรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตโดยนางสาวซิมิราเผยว่าเนื่องจากอุดรธานีได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการประจำหน่วยอีกหนึ่งรอบทำให้กรรมการประจำหน่วยหลายหน่วยมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะดำเนินการได้เป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อยส่วนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งในคืนหมาหอนตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งทุจริตเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนื่องจากกกต.มีชุดเคลื่อนที่เร็วและตำรวจในพื้นที่รวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางมาอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเขตเลือกตั้งที่3มี240หน่วยเลือกตั้งน่าจะนับคะแนนเสร็จไม่เกิน 19:30 นาทีหรือไม่เกิน 20:00 นเพราะว่ามีเขตเลือกตั้งเดียวพื้นที่ที่ไกลที่สุดอยู่ในอำเภอเพ็ญประมาณ36กิโลเมตรการรายงานผลเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งผลทางออนไลน์ก่อนจะมีการบันทึกข้อมูลปิดท้ายที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดอัตราการระบายน้ำและตรึงการระบายน้ำวันที่2เพื่อรองรับฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ทำให้น้ำเหนือเขื่อนยกตัวสูงขึ้น18เซนติเมตรพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปโดยเฉพาะจุดเปราะบางใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรให้สังเกตระดับน้ำและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1/3ออกต้านไผ่อ้วนลงพุง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

0: 94.5 MHz
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันประดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้านสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงศูนย์เยาวชนคลองเตยถนนอาจนรงค์แขวงคลองเตยเขตคลองเตยจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านเรือนประชาชนลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกโหมไหม้ไป5หลังขณะนี้เพลิงสงบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบกทม.เผยยอดผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือกรณีเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ล่าสุด184รายคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: กรุงเทพมหานครรายงานการให้ความช่วยเหลือเขตผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเป็นวันที่2แล้วโดยสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือวันที่29สิงหาคม2569จำนวน181รายและวันที่30สิงหาคม2569จำนวน3รายรวมทั้งสิ้นมีจำนวน184รายขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรับความช่วยเหลือมีดังนี้เอกสารประกอบการยื่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเช่าบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายกำหนดยื่นคำร้องคือในวันที่30สิงหาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาบริเวณศาลาวัดพระพิเลนตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาไปปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยรวมทั้งสนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งทางนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-281-6117และ02-824-902ต่อ6442ชนาการเลียมทองรายงาน
5: เอกนิติรับฟังโพลสะท้อนประชาชนหนุนไทยช่วยไทยพลัสเฟส3ที่ต้องดูสภาพเศรษฐกิจโดยรวมประกอบด้วยคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลสำรวจประชาชนที่ต้องการให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส3ซึ่งรัฐบาลจะมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรโดยนายเอกนิติระบุว่าขอบคุณที่ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะโครงการนี้ตั้งใจออกมาเพื่อช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพนอกจากนี้ยังเติมเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนความเห็นของประชาชนที่ออกมาจะรับไปพิจารณาโดยจะดูจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพร่วมด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติด อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
3: Beautiful Music

The Power of Love เสียงของ Dame Shirley Bassey มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับบุคคลต้นแบบ Sunday Special บุคคลพิเศษของเรา Dame Shirley Bassey Episode ที่47มาถึงเพลงที่ท่านเคยบันทึกเสียงเอาไว้และเริ่มต้นด้วยอักษร T The Power of Love เป็นงานการประพันธ์ร่วมกันของนักแต่งเพลงหลายคนเลยนะครับตั้งแต่ Gunther Mend Candy DeRoot Jennifer Rush และ Mary Susan Applegate Jennifer Rush เป็นผู้บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในปี2527เป็นงานที่โด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลกและเพลง The Power of Love ก็ถูกนำไป cover ใหม่โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งหลายมากมายรวมทั้งซีลีนดิออนในยุคต่อมาเดมชิลลี่แบสซี่บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในปี2534เพลงที่เล่าเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งและทรงพลังจนสามารถที่จะเยียวยาปกป้องและนำพาให้คู่รักนั้นก้าวข้ามผ่านความมืดมนหรืออุปสรรคทั้งปวงในยามที่ชีวิตอ่อนแอถ่ายทอดผ่านเสียงร้องอันทรงพลังและเปลี่ยมด้วยอารมณ์ดราม่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเดมชิลลี่แบสซี่ในเพลงมีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายเพลงนะครับอย่างคำว่า shelter ซึ่งปกติแล้วจะแปลว่าที่หลบภัยหรือที่พักพิงแต่ในบริบทของเพลงคำนี้หมายถึงคนรักที่เป็นคนที่เราพึ่งได้คนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเพลงนี้จะเขียนด้วยการใช้ modal verbs หรือกริยาช่วยแสดงความสามารถและความเป็นไปได้อย่าง can และ will อย่างประโยคในเพลง I can't wait till I see you again หรือ will be holding on forever แล้วก็มีรูปประโยคลักษณะ imperative sentence คือการใช้คำกริยาเป็นคำเริ่มต้นของประโยคกลายเป็นประโยคคำสั่งและขอร้องเชิญอ้อนวอนไปด้วยในตัวนะครับอย่าง Take me in your wings ใช้สื่ออารมณ์ความรู้สึกพึ่งพาและต้องการความปลอดภัยจากคนรักเพลงมีประโยคหลายประโยคนะครับที่สามารถที่จะจดจำไปใช้ได้ในชีวิตจริงอย่าง I am your lady and you are my man หรือถ้าเป็นผู้ชายพูดก็ I am your man you are my ladyผมคือคนรักของคุณและคุณก็คือภรรยาของผมหวานเลยใช่ไหมครับหรืออย่างประโยคนี้คำนี้ with you there's nothing I can't face ถ้ามีเธออยู่เคียงข้างไม่มีอะไรที่ฉันจะต้องกลัวใช้บอกคนรักได้เลยว่าเขาคือพลังใจอันสำคัญหรืออย่างประโยคนี้ hold me close and never let me go ให้พูดในยามที่ต้องการความอบอุ่นหรือต้องการจะแบบออดอ้อนออดสอกกันนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังเสียงของท่านผู้หญิงเชลลี่แบสซี่กันต่อ Beautiful Music เชิญชวนคุณผู้ฟังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาพองศีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนโลกมาอ่านให้คุณได้ฟังกันนะครับวันนี้จะเริ่มอ่านพระราชหัตถเลขาลงวันอังคารที่4พฤษภาคมรอศ116หรือพศ2439วันอังคารที่4พฤษภาคมฉันจะต้องจดวันลงด้วยเช่นนี้ต่อไปเพราะฝรั่งเขามักใช้นับในระหว่าง7วันแต่เราไม่ได้นับพูดกันถึงกำหนดอะไรอะไรแล้วงงเต็มทีเมื่อคืนนี้เย็นกว่าวันก่อนฉันลุกขึ้นปิดม่านแต่ดึกนอนสบายเช้าขึ้นเห็นสว่างมากแหวกม่านดูแดดเข้ามาเต็มที่นอนเคราะห์ดีหาไม่ก็นอนตากแดดเป็นสุมาลีสักพักเวลาย่ำรุ่งเท่านั้นแดดแข็งวันนี้อากาศใสแลแห้งตรงกันข้ามกับที่เล่าว่าเคยชื้นแต่คลื่นยังเสมออยู่
คนเมาไม่หายก็ตายเลยหายขึ้นมาหลายคนวันนี้รู้สึกเย็นมากจะเรียกว่าหนาวก็ได้แต่ปลอดเพียง80เท่านั้นเป็นเพราะลมพัดมากคลื่นไม่ได้เสื่อมซาเลยตลอดวันหน้าเรือน้ำสาดขึ้นมาเปียกเสมอคนเรือนอนไม่ได้ต้องผ่อนมานอนกลางลำพบเรือไฟผ่านไปผ่านมาเนืองๆแต่แลไม่เห็นฝั่งเลยถ้าเราเป็นแขกจะไหว้พระเวลานี้ต้องหันหน้าตะวันออกเพราะมาตรงเมืองเยดดาซึ่งเป็นท่าขึ้นเมกกะที่เอเดนเขาหันหน้าเหนือที่บ้านเราหันหน้าตะวันตกช่างหาเรื่องขบขันอะไรไม่ได้เสียจริงๆอ่านหนังสือก็จบเบื่อหลับตาตื่นบ้างเลยลองทำโครงนิราศยัดใส่ปากจะยวดดูก็ดีอยู่แต่กลัวจะไม่มีเวลาทำชัยยันแกว่ายังไม่เคยเห็นสำนวนฉันเลยและลงโทษว่าถ้าไม่ได้รู้สึกในใจคงจะไม่คิดออกเดิมหมายว่าจะทำใส่ปากกรมสรรพศาสตร์พื้นแกไม่สู้ดีกลัวจะโกรธก็ไม่สนุกครั้นกินข้าวกลางคืนคุยกันขึ้นกัปตันแลหมอปั่นชวนไปกัปตันแกประมูลว่าใครสู้แกไม่ได้มั่นกันได้4วันก็มามีรูปมาตั้งไว้ในห้องทั้ง2แห่งให้ฉันดูแต่วันแรกถ้าว่างๆแกก็นั่งมองอยู่เสมอดึกนี้คลื่นแลลมสงบลงบ้างแต่ถ้าเป็นแรกลงเรือแล้วจะต้องร้องว่ามากเหลือทนทีเดียวพรุ่งนี้มาต่อพระราชหัตถ์ทะเลขาในวันถัดไปนะครับอีก3เพลงเสียงของเดมเชอรี่แบสซี่เราไปเริ่มกันที่เพลง The Rhythm Divine เป็นผลงานการร่วมมือกันระหว่างเดมเชอรี่แบสซี่กับวง Yellow วงอิเล็กทรอนิกป๊อปสัญชาติสวิสเพลงนี้สะท้อนถึงห้วงอารมณ์ของความโหยหาความรักและการรอคอยข้ามกาลเวลาและระยะทางผ่านจังหวะดนตรีที่ล้ำลึกราวกับมนต์สะกดเปรียบเสมือนจังหวะแห่งชีวิตและความรักที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณของคนสองคนเข้าไว้ด้วยกันแม้จะต้องเผชิญกับความอ้างว้างเพียงใดก็ตามคำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือคำว่า divine divine คำนี้เป็น adjective นะครับหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ยอดเยี่ยมสวยงามเกินบรรยาย The Rhythm Divine เป็นผลงานการประพันธ์ของ Boris Blank ร่วมกับ Dieter Meyer สมาชิกหลักคนสำคัญของวง Yellow ผนึกกำลังกับ Billy McKenzie นักร้องนำของวง The Associates เป็นคนใส่คำร้องวง Yellow มีชื่อเสียงโดดเด่นมากนะครับในฐานะผู้บุกเบิกดนตรีแนวซินธ์ป๊อปและอิเล็กทรอนิกส์ยุคเริ่มแรกของช่วงทศวรรษที่1980เพลงดังมากของวง Yellow ก็คือเพลง The Race The Rhythm Divine เป็นกระแสเพลงฮิตติดชาร์ตในสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในทวีปยุโรปเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนผ่านของศิลปินรุ่นเก๋าลายคลามอย่างเดมเชอรี่แบสซี่ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนในยุค1980ผ่านแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ในยุคนั้นนะครับเพลงที่2ชื่อ The Rose เป็นเพลงที่เบทมิดเลอร์ร้องเอาไว้ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันแล้วก็นำแสดงด้วยเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของอแมนดาแม็กบรูมซึ่งเธอเป็นนักแสดงละครบรอดเวย์เล่นทีวีซีรีส์อย่างเรื่อง Star Trek Match และ Charlie's Angels แม็กบรูมใช้เวลาเพียง20นาทีในการแต่งเพลง The Rose ในปี2520ขณะที่เธอขับรถกลับบ้านนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการฟังเพลงของ Danny O'Keefe ซึ่งเปรียบเปรยความรักเหมือนมีดโกนที่กรีดใจให้บาดเจ็บเป็นสิ่งเสี่ยงเธอจึงอยากจะแต่งเพลงที่ให้มุมมองเชิงบวกกับความรักถึงแม้เริ่มต้นของเพลงจะใช้ประโยคที่บอกว่าบางคนมองความรักเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกรากกลืนกินชีวิตที่อ่อนโยนและบอบบางของต้นอ้อต้นกกบางคนก็บอกว่า
ความรักเป็นเหมือนมิตรโกนแต่เธอบอกว่าความรักคือดอกไม้และคุณก็คือเมล็ดพันธุ์เดียวของดอกไม้ชนิดนั้นที่จะผ่านช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะทับถมแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะงอกขึ้นเป็นดอกกุหลาบที่งดงามเหมือนความรักที่ผ่านอุปสรรคมากมายแต่ยังไงก็ยังสวยงามเสมอปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของท่านผู้หญิงกับเพลง The Sea and Sand

0: Listening to beautiful music.
1: คุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราจะอยู่กับเพลงของบุคคลพิเศษ Dame Shirley Bassey ในเอพิโซดที่47นะครับพากันฟังเพลงของท่านผู้หญิงมาถึงเพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร T เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะมันจะมีคำว่า the นั่น the นี่นะครับเราก็พยายามไปค้นคว้าไปหาเอาเพลงที่ท่านเคยบันทึกเสียงเอาไว้ทั้งหมดนะครับหาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็รวบรวมมาได้47ตอนและในวันนี้ในแต่ละวันที่ Beautiful Music จัดรายการนั้นจะนำเพลงเพราะๆมาฝากคุณทุกวันเลยนะครับก็ 15-16 เพลงทุกวันแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นก็มีเพียง50กว่านาทีเท่านั้นดังนั้นเพลงที่อยู่ตอนท้ายๆของรายการเนี่ยจะไม่ค่อยได้เปิดออกอากาศตอน 17:00 นนะฮะยกเว้นในกรณีที่ช่วงเวลา 17:00 นนั้นมีการถ่ายทอดพิธีสำคัญเราก็จะได้รับการเอื้อเฟื้อจากทางสถานีไปทดเวลานำ Beautiful Music ไปออกอากาศตอนประมาณ 20:00 นนะครับส่วนทางเว็บไซต์ของเรา suchatradio.com suchatradio.com ก็ปกติไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามก็ออกอากาศตามปกติรวมทั้งมีรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วให้คุณผู้ฟังได้อีกฟังด้านหลังกันเยอะแยะเลยใครชอบเพลงในแนวไหนก็มาเลือกฟังกันได้นะครับอีก4เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชอร์รี่บาสซี่ที่จะชวนคุณผู้ฟังไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เพลงที่เป็นงานประพันธ์ของแซมมี่คาร์นกับจิมมี่แวนเฮาเซนคู่นี้ก็เป็นนักแต่งที่สุดยอดนะครับใครที่เคยฟัง Beautiful Music มาตลอดเวลา5ปีนี้ก็จะคุ้นกับชื่อทั้งสองท่านนี้ดีท่านแต่งเพลงนี้ไว้นะครับ The Second Time Around เพลงที่พูดถึงความรักว่าความรักครั้งที่สองอ่ะมันน่ารักกว่าซะอีกและมันก็เจ๋งกว่าเพราะว่าทั้งสองฝ่ายที่มารักกันนี่เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วสามารถจะยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อย่างมั่นคงความรักครั้งที่สองทำให้เราได้ยินเสียงเพลงรักที่เราเคยร้องเคยได้ยินเอาไว้ตั้งแต่รักครั้งแรกและบางทีมันก็อาจจะดีกว่าซะอีกเพราะว่ารักแรกในสมัยวัยรุ่นนั้นอาจจะเป็นอะไรที่แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความรักครั้งที่สองเนี่ยมันสบายใจกว่าเมื่อตกหลุมรักเหมือนได้กลับไปบ้านที่อบอุ่นเป็นครั้งที่สองไม่มีใครบอกได้หรอกว่าอะไรจะพาเราไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เราได้พบเพราะทุกคนก็จะพยายามพนันกับตัวเองว่าจะได้เจอไหมนะความรักเนี่ยหรือไม่ได้แต่ยังไงก็ตามฉันสุดแสนจะดีใจที่เราได้มาเจอกันในความรักครั้งที่สองเพลงนี้เปรียบเปรยความรักในครั้งที่สองกับประสบการณ์ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่ารักนั้นช่างงดงามยิ่งกว่าในครั้งที่สองมหัศจรรย์ไม่แพ้กันในเพลงนี้เราจะเห็นคำเปรียบเทียบนะครับ comparative adjectives อย่างคำว่า lovelier งดงามยิ่งกว่าสวยกว่าน่ารักกว่า more comfortable อบอุ่นใจสบายกว่าและประโยคที่แสดงความดีใจเป็นคำอุทานแบบ I'm oh so glad that we met เป็นการเน้นย้ำให้รู้ว่าดีใจหรือประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์อย่างWho can say what brought us to this miracle we've found? ใครจะรู้ละวะอะไรนำพาเรามาสู่ปาฏิหาริย์นี้ The Second Time Around เป็นเพลงรักหวานซึ้งโรแมนติกมากๆนะครับแต่เพลงที่สอง The Shadow of Your Smile มีความหมายตรงกันข้ามเลยเพลงนี้เป็นบัลลาดที่เต็มไปด้วยอารมณ์หอยหาปวดและงดงามเล่าถึงความรักที่สูญเสียไปแต่รอยยิ้มของคนรักยังคงเป็นเงาที่ติดตามไปทุกคนทุกแห่งความรักในอดีตนั้นงดงามเหลือเกินและก็สูงเกินไปเหมือนดั่งดวงดาวซึ่งนำไปสู่การจากลาอย่างโศกเศร้าเหมือนช่วงคำร้องที่ร้องว่า A teardrop kissed your lips and so did Iหยาดน้ำตานั้นจุ่มพิษที่ริมฝีปากของเธอและฉันก็คือทั้งคู่น้ำตาไหลร้องไห้จน หยดน้ำตามาถึงที่ปากเลยแหละแต่ถึงอย่างนั้นความทรงจำถึงรอยยิ้มนั้นก็ยังคงแต่งแต้มความฝันและส่องสว่างให้รุ่งอรุณ Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. คือเป็นคู่รักที่รักกันแต่ว่าก็ต้องจากกันไปไม่ได้บอกนะว่าสาเหตุนั้นจากกันอย่างไรเพื่อให้คุณได้ไปใช้กันในแต่ละสถานการณ์ที่คนรักที่จากกันแต่ก็ยังรักกันอยู่เพลงนี้เป็นงานการประพันธ์ของจอห์นแมนเดลผู้แต่งทำนองแล้วก็พอลฟรานซิสเว็บสเตอร์เป็นผู้ใส่คำร้องใช้ในภาพยนตร์เรื่อง The Sandpiper ตอนที่เข้ามาฉายในเมืองไทยนั้นรู้สึกจะชื่อว่าแรกรักที่ชายทะเลออกมาเมื่อปี2508นะครับนำแสดงโดยอลิซาเบธเทเลอร์และริชาร์ดเบอร์ตันจอห์นแมนเดลท่านก็เป็นนักแต่งเพลงและผู้ดื้อเรียงเสียงประสานชั้นนำของวงการเพลงในอเมริกาแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เยอะเลยนะครับอย่างเรื่อง MASH หรือที่เรียกกันว่า MASH รวมทั้งได้ร่วมงานกับศิลปินระดับตำนานในวงการแจ๊สอีกมากมายส่วนพอลฟรานซิสเว็บสเตอร์เป็นผู้ใส่คำร้องเพลง Love is a many splendidThing. รวมทั้ง The Days of Wine and Roses เป็นต้น The Shadow of Your Smile เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากนะครับทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงศิลปะและยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมาตรฐานเพลงแบบสแตนดาร์ดของวงการแจ๊สและป๊อปเพลงนี้ได้รับรางวัล Academy Awards for Best Original Song ในปี2009และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่71ของ AFI's 100 Years 100 Songs สำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์100ปี100เพลงเพลง The Shadow of Your Smile อยู่ในลำดับที่71นะครับ AFI ก็คือ American Film Institution เพลงที่3 The Show Must Go On ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะสุขเศร้าหนาวร้อนยังไงชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปในแวดวงการแสดงนะครับอย่างกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตอยู่แต่ได้ทราบข่าวร้ายเกี่ยวกับครอบครัวอะไรต่างๆนานาผู้ที่จะต้องทำการแสดงก็ต้องเก็บเอาเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปทำการแสดงให้มันจบให้มันสิ้นแล้วค่อยกลับมาทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ลุล่วงทิ้งไปเลยไม่ได้นั่นคือสัจธรรมและความรับผิดชอบของการมีชีวิตอยู่ปิดท้ายด้วย The Song Is You ทั้งหมดทั้งมวล4เพลงนี้ The Second Time Around The Shadow of Your Smile The Show Must Go On และ The Song Is You เสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่

0: ใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเถอะนะแปะนี่นี่นี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบเหมือนจะกุหลาบเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่อผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
0: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันละนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวางมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
0: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดอ่ะเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะ
0: ว่าจะคงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
2: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะต่อซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลาดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: พินัยกรรมนายดำรงสมานเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
3: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบน

081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิฏฐิได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำยายปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะพบกับรายการเคาะข่าวค่ำนะคะในวันที่30สิงหาคมนะคะก็อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะเคาะข่าวค่ำเรามีทุกวันนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์นะก็เป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนะคะนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวข้ามกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีไลฟ์ไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับ ในวันพรุ่งนี้นะคะ31สิงหาคมและ1กันยายนนะคะก็จะเป็นวันที่ทางคณะรัฐมนตรีนั้นลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะในกลุ่มจังหวัดสตูลสงขลายะลาปัตตานีนะคะก็น่าจะมีทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากทีเดียวนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดด้วยกันนะคะในขนาดเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดสงขลาเองโดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่นั้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็ต้องไปเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะคะและในขณะเดียวกันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไฟใต้ที่เกิดขึ้นมีกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็รายวันนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ51จุดที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกวันนะคะก็จะเป็นปัญหาหลักล่ะค่ะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะลงไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ก็คงจะมีการหยิบยกกันแก้ไขปัญหาขึ้นมานะคะส่วนความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะทางการเมืองก็คงต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนไอลอนะแล้วก็เครือข่ายของทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วก็ร่วมกับฝ่ายค้านวันนี้ไปเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก็ไปมีกิจกรรมด้วยกันการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวนะคะที่กลางเดือนกันยายนนี้จะมีการพิจารณานะคะแล้วก็จะมีการว่าจะผลักดันกกต.นั้นจะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวไปถึงไหนนะก็ทำให้ทางฝั่งของภาคประชาชนเนี่ยก็มาแสดงพลังกันนะคะแล้วก็อยากให้กกต.มีมตินั้นสั่งฟ้องไปถึงสว.และผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่ปรากฏรายชื่อนะคะถึง229คนซึ่งรายชื่อเหล่านี้ก็จะมีนักการเมืองแล้วก็จะมีชื่อของทางฝากฝั่งรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของทั้งสวนดุสิตโพแล้วก็นิดาโพด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะคะก็รวมถึงดัชนีการเมืองในเดือนนี้นะคะดุสิตโพเนี่ยเขาก็ไปสุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่ได้คะแนนค่อนข้างที่จะลดลงนะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่รถเก๋งของอาจารย์แพทย์นั้นซิ่งชนจักรยานยนต์ของ2นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาติดตามกันนะคะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: วันนี้มีความเคลื่อนไหวของไอลอนะคะระดมภาคประชาชนนั้นไปบุกทำกิจกรรมที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะด้วยเหตุผลเป้าหมายก็คือเพื่อกดดันให้ทางกกต.นั้นสั่งฟ้อง229ผู้ถูกข่าวหาในคดีหัวสว.นะคะโดยทางคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะผู้อำนวยการของไอลอแล้วก็ยังมีคุณน้องไมค์นะคะหรือว่าคุณพัชราวดีนะคะธนกิจวิบูลย์นะคะไปจัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.นะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยแรงกดดันนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องการให้ทางกกต.นั้นเนี่ยนะคะสั่งฟ้องคดีหัวสว.ที่ปรากฏรายชื่อในสำนวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26นะคะต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลฎีกาและให้ทำหน้าที่สมกับเป็นองค์กรอิสระในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนปราศจากการครอบงำทางกลุ่มการเมืองนะคะในขณะเดียวกันงานครั้งนี้ก็ยังมีคุณไอติมผลิตนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็ยังมีคุณช่อพนิกาวานิชนะคะโฆษกพรรคก้าวหน้าร่วมกับอดีตนะผู้สมัครสว.และประชาชนผู้สนับสนุนนะเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักมากทีเดียวเพื่อเรียกร้องนะคะไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าการจัดกิจกรรมก็เป็นการแสดงพลังเท่านั้นนะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะในขณะที่วันนี้นะคะก็มีนักข่าวเองก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อเหมือนกันนะคะได้สอบถามถึงกรณีที่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีเวทีผู้นำฝ่ายค้านออกมาสนับสนุนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นั้นยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของคุณอนุทินนั้นรวมอยู่ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่กกต.นะคะซึ่งตนเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะมีการถามว่ามีความกังวลหรือเปล่าเพราะว่ามีชื่อของตนเองเข้าไปอยู่เกี่ยวข้องด้วยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแล้วก็ไม่ควรจะถามคำถามนี้เนื่องจากไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะคะซึ่งถามว่าก่อนที่กกต.จะลงมติเนี่ยฝ่ายค้านและไอลอเนี่ยต่างทยอยเปิดชื่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเนี่ยหลายต่อหลายคนนะท่านนายกคุณอนุทินเองก็บอกว่าก็ใช้คำว่าอาจจะก็อย่าถามว่าอาจจะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีนะคะถือว่าเป็น เบื้องต้นเนี่ยเป็นอำนาจการสอบสวนทั้งหมดของกกต.แต่เราอย่าทำผิดกฎหมายทำตามกฎทุกอย่างจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกหรือว่าใครจะทำอย่างไรนะคะมีนักข่าวถามว่าเอ๊ะแต่เห็นท่านนายกเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊กว่าเล็กไม่ละลายแต่ไอศครีมละลายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ท่านนายกก็หัวเราะนะคะแล้วก็ตอบสั้นๆว่าเพิ่งจะกินเมื่อกี้นี้จากนั้นก็ขึ้นรถเดินทางกลับทันทีนะคะก็ไม่แม้มีการตอบหรือว่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่การโพสต์เฟซบุ๊กนะเท่าไหร่นะคะ อว่ามีสสพรรคภูมิใจไทยท่านหนึ่งคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะคะสสจังหวัดราชบุรีเนี่ยออกมาบอกว่าคดีหัวสวนะคะที่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามเนี่ยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอัครเดชมองว่าเป็นเกมการเมืองค่ะเพราะว่าคดีหัวสวมันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีที่เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยถามกลับพรรคประชาชนว่าทำไมถึงไม่ออกมาหยิบยกประเด็นนี้เป็นประเด็นการเมืองแต่พอมาแพ้เลือกตั้งเนี่ยกลับมานำประเด็นนี้เป็นประเด็นการเมืองก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในปัจจุบันจึงขอฝากไปยังพรรคประชาชนว่าคดีหัวสวเป็นหน้าที่กกต.ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่การนำเรื่องนี้ไปอยู่ในกระบวนการองค์กรอิสระมาคาดคั้นนายกรัฐมนตรีให้ต้องตอบหรือแสดงความเห็นเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอัครเดชก็ออกมาตอบโต้อย่างร้อนแรงทีเดียวนะคะบอกว่าถ้าถามว่าทำไมเพิ่งนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นตอนนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วจึงคิดว่าหนีไม่พ้นที่จะถูกมองว่าเป็นประเด็นการเมืองและเป้าหมายเพื่อต้องการดิสเครดิตรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะส่วนวันนี้ส่วนนิดาโพขออภัยส่วนดุสิตโพค่ะออกมาชี้ถึงดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคมว่าทำให้รัฐบาลนั้นนะคะมีดัชนีการเมืองลดลงนะคะก็ทั้งเรื่องเหตุผลก็คือพิษเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องผลงานของฝ่ายค้านที่พุ่งสวนทางกันนะคะจากการสุ่มตัวอย่างของประชาชนทั่วประเทศ 2,107 คนนั้นภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นของรัฐบาลลดลงประชาชนนะฮะให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 คะแนนจากเต็ม10นะฮะลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลและความเชื่อมั่นของรัฐบาลนั้นถดถอยลงเกือบทุกตัวยกเว้นผลงานฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะนักการเมืองที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีบทบาทที่โดดเด่นนะคะก็ฝ่ายรัฐบาลก็ยังคงเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะคว้าตำแหน่งนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่โดดเด่นที่สุดในรอบเดือนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องของการรวมศูนย์ทางการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองรัฐบาลที่โดดเด่นก็คงจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นมีชื่อของคุณรัชนกศรีนอกค่ะได้รับคะแนนที่ครองใจพี่น้องประชาชนนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับความชื่นชอบนะจากประชาชนถึงแม้ว่าการเมืองจะลดลงแต่นโยบายไทยช่วยไทยพัฒน์ของรัฐบาลนั้นยังคงครองใจประชาชนมากที่สุดเนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเดือนหน้ากันยายนนะคะก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่โครงการนี้จะสนับสนุนรัฐบาลวันนี้มีการไปถามคุณเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเสียงสนับสนุนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลนั้นสานต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปแต่ว่ารัฐมนตรีคลังคุณเอนิติบอกว่าก็ต้องดูความเหมาะสมนะแล้วก็โดยเฉพาะดูเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพด้วยวันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะว่าโครงการนี้นั้นจะสานต่อไปหรือไม่นะคะส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษที่สะท้อนถึงประเด็นที่อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพลปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและการบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนผ่านสวนดุสิตโพมานะคะมาดูเหตุความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้บ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นั้นมีการระเบิดนะคะภายในบริเวณโกบอลเฮาส์นะคะ ที่ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะก็เป็นน่าจะเป็นบริษัทที่ Global House เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ขายพวกสินค้านะคะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนั่นแหละฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะก็พบว่ารถจักรยนต์พ่วงข้างถูกจอดทิ้งไว้บริเวณคลังสินค้ามีถังแก๊สดัดแปลงจำนวน1ถังที่ประกอบวงจรในลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องมีแอลกอฮอล์น้ำมันจำนวน8แกลลอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะเจ้าหน้าที่จึงเข้าดำเนินการตรวจสอบเก็บกู้นะแล้วก็มีการเก็บลายนิ้วมือเพื่อให้ชุดพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมวัตถุพยานนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเร่งติดตามตัวผู้มาดำเนินคดีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมและดำเนินการมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและขอความร่วมมือประชาชนบริเวณโดยรอบด้วยนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแต่ถ้าใครมีข้อมูลก็มาแจ้งเบาะแสให้เกี่ยวให้กับทางฝ่ายดูแลความปลอดภัยนะคะในการติดตามตัวผู้ที่มาก่อเหตุดำเนินคดีสอดคล้องกับนิดาโพนี้นะคะก็มีผลสำรวจความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของงบประมาณทุนเทาและตัวการหลักก็คือน่าจะมาจากยุทธศาสตร์ของรัฐที่ทำการป้องกันล้มเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึง อยากให้รัฐบาลนั้นเร่งยกเครื่องการข่าวนะโดยเฉพาะเรื่องของการข่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเพื่อที่จะให้ภาครัฐนั้นได้รู้ก่อนนะแล้วแก้ไขปัญหานะคะที่บอกว่าเบื้องหลังเหตุการณ์งบประมาณกลุ่มทุนเทาเนี่ยนะเพราะว่ามันมีมูลเหตุจงใจก็คือเบื้องหลังการก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อยประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นสะท้อนมุมมองว่ามันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์และการเมืองมากกว่าเรื่องของอุดมการณ์นะคะส่วนกลุ่มทุนเทาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียค่าคุ้มครองที่ไม่พอใจการปรับปรามของภาครัฐนะคะรองลงมาเนี่ยนะก็คือเรื่องของกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนนะคะที่ไม่พอใจการปรับปรามของรัฐนะคะแล้วก็กลุ่มรุ่นใหม่ต้องการแสดงศักดาแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็เลยจี้จุดช่องโหว่นะคะภาครัฐเนี่ยจะต้อง เร่งประสานงานนะคะหาข่าวในพื้นที่นะเพื่อป้องกันสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เบื้องต้นเองยุทธศาสตร์การข่าวและการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานเป็นการอุดช่องโหว่นะคะเพื่อทำให้ลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำซากค่ะอันนี้คือความคิดความเห็นของทางนิดาโพเนี่ยเขาไปสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มานะคะในนราธิวาสปัตตานีและยะลากลุ่มตัวอย่างนั้น 1,100 ตัวอย่างนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันนะคะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
6: ไปติดตามเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นอาจารย์แพทย์นะฮะที่ไปขับรถนะฮะแล้วก็ไปชนกับจักรยานยนต์ของนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะปรากฏว่าเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายด้วยกันนะคะจากการสอบสวนนี่ตำรวจยังไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของอาจารย์นะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ25สิงหาคมนะฮะก็เป็นรถเก๋ง

ทางอาจารย์นายแพทย์กมลนะคะราชคมหัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ขับชนเข้ากับรถจักรยานยนต์นะคะที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางกันมา3คนด้วยกันนะคะหลังจากที่ชนท้ายนั้นนะก็ปรากฏว่านะคะทางน้องนักศึกษานะคะจำนวน2รายด้วยกันก็คือน้องนิชาภาอายุ19ปีจังหวัดน่านนะตอนนี้เรียนอยู่ที่สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาต่อมาน้องอัลฟารินกาซอนะคะอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดปัตตานีนะคะเรียนในสำนักวิชานิติศาสตร์เหมือนกันนะคะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตต่อมาในเวลาวันที่29สิงหาคมนะเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันแต่ว่าจากการตรวจสอบนะของทางฝากฝั่งตำรวจนะคะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่เนี่ยยืนยันว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะคะของอาจารย์กมลนะแต่ว่าเรื่องนี้คดีก็อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะในเหตุการณ์ที่มีการเข้าจับกลุ่มนะคะทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24สิงหาคมมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหมว่ามีคนร้ายเข้าไปลักลอบลักทรัพย์บริเวณภายในบ้านพักข้าราชการฐานอากาศนะคะเขตสายไหมต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปสืบสวนกล้องวงจรปิดนะพบว่าคนร้ายเนี่ยคือผู้ที่อยู่บ้านพักทหารอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันนะคะคือนายปิยพงศ์อายุ22ปีเป็นพลทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านพักนายทหารหลังนี้นะคะแต่ว่าได้หลบหนีไปหลังเกิดเหตุต่อมานะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ทำการดักรอจนตรวจสอบว่าห้องพักของนายปิยพงศ์เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปดักรอจนกระทั่งได้เข้าจับกลุ่มได้นะคะพร้อมกับแฟนสาวนะคะแล้วพอเข้าค้นตัวนายปิยพงศ์นี่ก็ทราบว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเนี่ยจำนวนมากมายทีเดียวนะคะทั้งทองคำนะทั้งนาฬิกาทั้งพระเครื่องทั้งสร้อยเพชรนะคือข้อมูลหลักฐานนี่โอ้โหถูกแยกชิ้นออกมานะคะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะพอสอบถามกับนายปิยพงศ์เนี่ยก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ลักทรัพย์สินของบ้านผู้เสียหายจริงแต่ของกลางบางส่วนในนายปิยพงศ์บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายที่อยู่ประจำด่านตรวจหนองสองห้องเนี่ยเอาไปหลังจากถูกจับข้อหาในขณะที่ขับรถกระบะจากหนองคายไปจังหวัดอุดรธานีหลังก่อเหตุนะคะโดยอ้างว่าตัวนั้นขับฝ่าไฟแดงก่อนที่จะมาค้นในรถแล้วก็เจอของกลางโดยยอมรับว่าทองที่เจอเนี่ยได้มาจากลักทรัพย์จริงๆนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยยังพบพวกโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ตำรวจที่จับเนี่ยก็อ้างว่าถ้าอยากถูกดำเนินคดีให้น้อยลงเนี่ยให้แบ่งทองคำให้เขาด้วยแล้วก็เอาทองคำแท่งใบ6บาท2สลึงเพื่อเป็นการแลกไม่ให้ถูกดำเนินคดีลักทรัพย์นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางนายปิยพงศ์เนี่ยนะคะก็ถูกนำตัวส่งร้อยเวรแล้วก็ศาลก็สั่งปรับเป็นเงิน 3,500 บาทก่อนที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็ถูกจับอีกเหลือทองคำแท่งเพียง3บาท2สลึงเท่านั้นนะคะพอมีการพาดพิงไปถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายนี่นะก็เลยทำให้วันนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายนี่นะออกมาชี้แจงนะคะทำหนังสือชี้แจงเลยนะว่ายืนยันว่าไม่มีการร้องขอทองคำหรือขอแบ่งของกลางจากผู้ต้องหาแต่ข้อเท็จจริงก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดวัสดุคล้ายทองคำจำนวน6แท่งที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเพื่อเอาวัสดุเหล่านี้ไปตรวจสอบกับร้านทองขอความอนุเคราะห์ว่าเป็นทองคำแท่งหรือไม่แล้วขอใบรับรองผลการตรวจสอบเพื่อจะให้เป็นข้อมูลหลักฐาน

0: ก่อนหน้านี้นะคะในระหว่างที่กำลังหลบหนีกันอยู่นะคะก็เป็นการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเรื่องนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบกันต่อไปว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดราชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงราชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 นซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะเวลา 11:00 นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 ถึงเวลา 17:30 นาทีจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครทั้งนี้หนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเวลา 17:00 หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะในทำนองสรพัญญะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครอีกจำนวน4รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองเลื่อนและเวลา 19:00 นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมีนาวาอากาศเอกหญิงสมโชโดกชาคริยรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาสาลาอตุลธานาจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าคอยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว
วลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีวัดท่ากริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมินจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต้ไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินท่าและคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมและคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิคณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านน้องมะอือจังหวัดสระแก้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการมาโดยตลอดพระชนชีพและพระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านน้องมะอือหมู่ที่4อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตคุณภาพราษฎรรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยังพระราชทานโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดคันเพื่อคืนคนดีสู่สังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานพระราชปณิธานสู่อนาคตพื้นป่าไทยติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อยากทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งพื้นป่า

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของภูเขาผืนป่าและสายน้ำด้วยทานน้ำส่วนใหญ่ของประเทศมีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตที่เป็นภูเขาและที่ราบสูงทั้งสิ้นทรงห่วงใยลึกซึ้งในความเสื่อมโทรมของผืนป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารด้วยเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาปริมาณน้ำทุกแห่งหนลดลงเกิดความแห้งแล้งกันดารจนถึงความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศแหล่งอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานทรงตรากตามพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพปัญหามาโดยตลอดจึงได้พระราชทานพระราชดำริเร่งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์ระบบนิเวศสำคัญของประเทศตั้งแต่ผืนป่าต้นน้ำป่าชายเลนแม่น้ำและท้องทะเลไทยพระราชกรณียกิจก็เกิดเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำอันเป็นเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจครอบคลุมจากภูผาสู่มหานาทีที่ทุกสรรพชีวิตล้วนเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวเหนือสิ่งอื่นใดคือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงคิดค้นหาหนทางแก้ไขพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์และสร้างระบบนิเวศแห่งธรรมชาติคืนสู่แผ่นดินทรงมีแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมเมื่อผืนป่าแห้งแล้งทรงแก้ไขด้วยการปลูกป่าสร้างชีวิตให้คนอยู่ร่วมกับป่าอันเป็นการรักษาป่าเพื่อเพิ่มน้ำและสรรพชีวิตในป่าขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพอาศัยป่าเป็นแหล่งทำกินปลูกจิตสำนึกรักในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: ให้ทำอะไรรับประทานโดยที่ไม่ต้องไปบุกถางป่ามากขึ้นก็คิดเนี่ยจะพยายามหาที่ที่เรียกว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลคือหัวใจของพระราชปณิธานที่ไม่เพียงรักษาธรรมชาติแต่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงยิ่งไปกว่านั้นได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เหล่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษาป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างทัศนคติของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้พิทักษ์ดูแลรักษาป่าจึงได้เป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
2: ก็คือโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ได้มีการขยายผลไปในทุกๆภาคทั่วประเทศนะครับมีการตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.นะครับในกลุ่มชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าหรือรอบๆป่าเพื่อที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วก็มีการพระราชทานธงซึ่งเป็นธงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นช้างป่าตั้งแต่1ตัว2ตัว3ตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ที่ชุมชนนั้นได้ดูแลรักษาป่าอยู
0: ่วันนี้พระราชปณิธานได้ถูกส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ยืนหยัดกลางผืนไพรราษฎรอาสาสมัครผู้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนที่สำคัญทรงปลูกความรับผิดชอบลงในจิตใจคนรุ่นใหม่เพราะป่าที่ชาวบ้านดูแลบนยอดดอยคือน้ำในแก้วของคนเมืองคืออากาศที่เราหายใจคือลมหายใจของคนทั้งประเทศทั้งแผ่นดินวันนี้แนวคิดป่าเกื้อคนรักษาป่า คือความตระหนักรู้ที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรของแผ่นดิน
3: ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเองเนี่ยดำเนินการโครงการครูป่าไม้สนองพระบิดากรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับดำเนินการโดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.อยู่ทำมาประมาณ 4-5 ปีละนะครับซึ่งเวลากลุ่มเยาวชนที่มีความเข้มแข็งนะครับต่อไปเยาวชนเหล่านี้เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาแล้วเหล่านี้คนเหล่านี้ครับก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกรมอุทยานช่วยกรมป่าไม้ช่วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการที่จะดูแลพื้นที่ป่าเหล่านี้ต่างๆอนุรักษ์ป่าสงวนต่างๆวันนี้ก็แล้วแต่นะครับให้สามารถเอื้อประโยชน์กับประเทศชาติของเราต่อไป
0: จากพระราชปณิธานพระแม่แห่งผืนป่าไทยสู่พระราชกรณียกิจจากหนึ่งพระองค์สู่หัวใจของคนทั้งแผ่นดินนี่คือมรดกที่ไม่มีวันเลือนหายผืนป่าไทยที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันดูแลเพื่อส่งต่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตราบนานเท่านานวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประชากรนิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไป
4: จากข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
2: ่ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหา

0: วงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีออกประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569และนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินำคณะล่องเรือศึกษาคู่ครองเกาะรัตนโกสินทร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินำคณะล่องเรือศึกษาคู่คลองเกาะรัตนโกสินทร์เตรียมผลักดันพื้นที่ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครสู่การเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวระดับโลกคุณสราวุธจอกลมรายงานครับ
10: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นำคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมกับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์จัดกิจกรรมนำพระสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญล่องเรือศึกษาคูคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์โดยมีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์การลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นใช้นโยบายบูรณาการภาคส่วนต่างๆตามหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อดึงพลังความร่วมมือตามกลไกชุมชนวัดส่วนราชการและเอกชนเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสายน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืนและเตรียมผลักดันพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่การเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญของประเทศต่อไปสราวุธจอกลมรายงานครับ
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีออกประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569หลังพบข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
11: ตามที่ปรากฏข้อความลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสังคมออนไลน์ซึ่งสร้างความวิตกกังวลและความไม่สบายใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ดังนี้1ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดงก่อนบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง2วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กำหนดให้มีการเรียนการสอนปกติ

0: หรือเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 3. ในกรณีที่ผู้ปกครองยังมีความวิตกกังวลหรือไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยผู้ปกครองสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้ 4. ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองณสถานศึกษาตามปกติและขอความร่วมมือผู้ปกครองครูส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนทั้งนี้ขอให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนจะประกาศอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือหากผู้ปกครองมีข้อสอบถามสามารถโทรได้ที่หมายเลข02-277-0663ต่อ106ธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่กองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาจำนวน10ชุดปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยเร็วซึ่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ดำเนินการล้างพื้นที่เก็บกวาดขนย้ายฟื้นฟูเส้นทางเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะและบริเวณที่ได้รับผลกระทบขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายพร้อมฟื้นฟูถนนและเส้นทางคมนาคมเพื่อคืนสภาพแวดล้อมและเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันได้จัดกำลังพลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมและแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความเป็นอยู่จัดระเบียบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
2: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
1: อฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่น สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
8: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
9: Beautiful Music
8: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมสาวไทยชนะเจ้าภาพจีนและวราวุธปักหมุด5จังหวัดใต้เร่งเครื่องเศรษฐกิจครบวงจรดันยางหาลานอาหารสร้างมูลค่าเชื่อมการค้ามาเลเซียอาเซียนสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วราวุธปักหมุด5จังหวัดใต้เร่งเครื่องเศรษฐกิจครบวงจรดันยางหาลานอาหารสร้างมูลค่าเชื่อมการค้ามาเลเซียอาเซียนคุณยุวธิดาผู้คำนวณแรงครับ
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานการประชุมกลุ่มย่อยที่1ด้านเศรษฐกิจก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยจะมุ่งเปลี่ยนข้อเสนอจากพื้นที่ให้กลายเป็นมาตรการที่ทำได้จริงและสร้างรายได้ให้กับประชาชนซึ่งการพัฒนา5จังหวัดต้องใช้พื้นฐานที่จะเป็นจุดแข็งแต่ละจังหวัดมาต่อยอดเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจร่วมกันอย่างไรก็ตามข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมของพื้นที่ยังมีความเหลื่อมล้ำกันสูงโดยในช่วง6เดือนแรกของปี69สตูลมีดัชนีอุตสาหกรรมขยายตัว 26% สงขลา 0.3% ยะลา 0.5% นราธิวาสหดตัว 1% ส่วนปัตตานีหดตัวถึง 15%ขณะที่ภาคใต้โดยรวม6ตัว 2.4% สะท้อนการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นต้องออกแบบให้ตรงกับศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงจะมีการผลักดันอุตสาหกรรมที่มีฐานวัตถุดิบและชุมชนรองรับอยู่แล้วโดยเฉพาะยางพาราอาหารทะเลปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรมชีวภาพและฮาลาลอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมสาวไทยชนะเจ้าภาพจีนรอบชิงชนะเลิศพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมที่สหรัฐคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: สำหรับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันระหว่างทีมตบลูกยางสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าและอันดับ17ของโลกพบกับนักตบลูกยางสาวเจ้าภาพจีนโดยแมตช์นี้ทีมไทยภายใต้การคุมทัพของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสนามอย่างต่อเนื่องในเซตแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมทัดดาวนิกแจ้งรวมถึงปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระซึ่งเซตแรกทีมนักตบลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างเข้าขารู้ใจกันทั้งเกมรับและเกมรุกก่อนจะตบเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-20คะแนนขึ้นนำ1-0เซตเข้าสู่เซตที่2ทีมตบลูกยางสาวจีนที่แก้เกมไปได้อย่างดีพร้อมกับเสิร์ฟทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องและเอาชนะไปในที่สุด25-11คะแนนตีเสมอเป็น1-1เซตจากนั้นสถานการณ์ของทีมสาวไทยยังไม่ดีขึ้นมีอาการแผ่วปลายทำให้พ่ายจีนไปในเซตที่3ด้วยสกอร์23-25คะแนนไทยตามหลัง1-2เซตส่วนเซตที่4ทีมสาวไทยกลับมาเรียกฟอร์มเก่งบวกกับการได้บล็อกนั่นในที่ยอดเยี่ยมของทดานึกแจ้งทำให้เอาชนะไปได้ในที่สุด25-18คะแนนตีเสมอเป็น2-2เซตต้องหาทีมชนะด้วยการเล่นเซตที่5เพื่อตัดสินซึ่งปรากฏว่าทีมสาวไทยสวมหัวใจสิงตบเอาชนะไปได้อีกด้วยสกอร์15-10คะแนนเก็บชัยชนะ3-2เซตพร้อมกับป้องกันแชมป์เอเชียได้อีก1สมัยและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าร่วมกันแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกได้

0: เบรดสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชิญนั้นเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่1มา
2: โอ้โหจริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่1ชนะกี่10ล้านละดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่1ที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหยอะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นสิเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ไล่มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปัญหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างฉันก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่ทำตัวจริงๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะจะจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พูดอะไรข้าวตัวตลอดถ้าจะเอาเครื่องดื่มก็มาล้างวันนะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให
1: ้เห็นทีนะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอทั้งสองคนหรอก
2: อ้าวเรื่องลิลี่อย่างนี้ก็ต้องฉลองสิผู้ใหญ่มึงได้ยังไง
1: ถ้าอีฉลองก็ต้องฉลองแน่ล่ะแต่นายอำเภอเขาจะมาฉลองให้อาหารท่านจัดมาเต็มที่เลย
0: โอ้ยวัยรุ่นเซ็งอ่ะ
2: แต่ที่อ้วเฮงเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นเซ็งนะอังเนี่ยต้องเป็นวัยอาม่าเซ็งมากกว่าว่ะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายๆวิธีเช่นจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจระหว่างประชาคมหมู่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและเน้นให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เกิดการยอมรับว่าผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ชุมชนควรให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้ารับการบำบัดรักษาและยอมรับกลับสู่สังคมให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เอ้าส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างแย่ๆเลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล
3: ้
1: วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะไม่ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์ตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ข้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บางที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชั่วงั้นนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องชาติตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึง

คุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ในช่วงแรกนี้นะครับขอนำเสนอเกี่ยวกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับความสามัคคีซึ่งมีหลายโอกาสนะครับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกันความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราจะใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นคือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าในโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์29ตุลาคม2517สามัคคีนั้นคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิธีทางที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแบบตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็คือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสในพิธีประดับเครื่องหมายนายตำรวจชั้นนายพลเมื่อ15มกราคม2519และอีกพระราชดำรัสหนึ่งความว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาซึ่งความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดนำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยการปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสเมื่อโอกาสที่พระทานธงประจำลูกในพิธีพระทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่16เมษายน2519จากพระราชดำรัสเรื่องความสามัคคีดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความสามัคคีเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คนในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองรอดพ้นจากเพศภัยทั้งปวงดังนั้นกล่าวได้ว่าความสามัคคีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างและการดำรงอยู่ของประเทศชาติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีเสริมสร้างความสามัคคีการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นกระบวนการหล่อหลอมให้บุคคลในสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆการเสริมสร้างความสามัคคีมีหลายวิธีเช่นการขัดเกลาทางสังคมการสร้างความปรองดองการนำหลักการสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตยมาใช้และการประยุกต์หลักคำสอนทางศาสนามาปฏิบัติเมื่อสังคมปราศจากความขัดแย้งก็จะเกิดความสงบสุขมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกในสังคมไทยชาติไทยเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานอันน่าภาคภูมิใจอยู่ทั่วแผ่นดินและความรักชาติคือความรัก

ความสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนเองที่คนทุกคนที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินนั้นพึงมีเพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดินที่ตนเองอาศัยอยู่เช่นการที่เราได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยนิยมในความเป็นไทยสำนึกและภูมิใจในความเป็นชาติและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศรวมทั้งการรักษาผลประโยชน์และเกียรติภูมิของชาติไทยในปัจจุบันเมื่อโลกใบใหญ่ถูกย่อขนาดให้เล็กลงอยู่ในสมาร์ทโฟนวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจากต่างแดนต่างก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วจึงทำให้บางคนหลงลืมคุณค่าของความเป็นไทยลองหยุดทบทวนสักนิดคุณคิดว่าความเป็นไทยแบบไหนที่จะทำให้คุณภาคภูมิและรู้สึกอุ่นในหัวใจคุณฟังครับในช่วงนี้เราก็ไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิกเล่าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นตรงกับวันที่31สิงหาคมแต่ว่าในต่างปีกันเท่านั้นเองซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและประเทศไทยเริ่มที่เหตุการณ์แรกนะครับก็คือ31สิงหาคมพุทธศักราช2440โทมัสอันวายเอดิสันนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได้จดสิทธิบัตรคิเนโตสโคปคือเครื่องฉายภาพยนตร์รุ่นแรกของโลกซึ่งอีก6ปีต่อมานะครับก็ได้มีการใช้กล้องของเอดิสันถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือ The Great Train Robbery ความยาวประมาณ8นาทีถ่ายภาพโดยเอ็ดวินเอสพาสเตอร์เหตุการณ์ต่อมานะครับ31สิงหาคม2443มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งเป็นพระที่นั่งในพระราชวังดุสิตพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสถาปัตยกรรมที่งดงามประณีตและได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตกองค์พระที่นั่งเป็นรูปอักษรตัว L ในภาษาอังกฤษพระที่นั่งวิมานเมฆเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์มีห้องจัดแสดงรวมทั้งสิ้น31ห้องการจัดแสดงบางห้องยังคงบรรยากาศในอดีตไว้พิพิธภัณฑ์อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังรวมทั้งหมู่พระตำหนักของพระบรมสารีริกธาตุฝ่ายในด้วยมรดกอันล้ำค่าจากในหลวงรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่10นะครับทรงบูรณะอย่างสวยงามกลางสวนร่มรื่นของเขตพระราชวังดุสิตยังคงมีเรือนวังไม้อายุเกิน100ปีตั้งตระหง่านเงียบขรึมแต่เปี่ยมด้วยเรื่องราวพระที่นั่งวิมานเมฆเป็นมรดกไม้สักทองทั้งหลังที่ยังคงความสง่างามของยุคพระพุทธเจ้าหลวงที่ให้คนไทยรุ่นหลังได้ชื่นชมพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2444โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลังจากเสด็จแปรพระราชฐานกลับมาจากพระราชวังบนเกาะสีชังพระองค์ทรงโปรดให้ถอดชิ้นส่วนเรือไม้จากวังเดิมนำมาประกอบขึ้นใหม่อย่างประณีตในเขตพระราชวังดุสิตและได้พระราชทานนามว่าพระที่นั่งวิมานเมฆเราทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินนี้ควรจะร่วมมือกันรักษาความเป็นไทยไว้ให้จงได้อย่าให้ชาติอื่นมาดูหมิ่นได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประโยคนี้ไม่เพียงเป็นเพียงพระราชดำรัสหากคือหัวใจของพระราชกรณียกิจหลายอย่างของพระองค์และพระที่นั่งวิมานเมฆก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นของขวัญจากพระองค์ผู้ใฝ่ฝันให้ชาติไทยก้าวสู่ความทันสมัยโดยไม่ละทิ้งความเป็นไทยเมื่อการเวลาผ่านไปโครงสร้างไม้สักแม้จะแข็งแรงเพียงใดก็ย่อมจะมีวันอ่อนแรงลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจึงทรงมีพระราชดำริให้บูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆอย่างละเอียดลึกถึงฐานรากทรงให้รื้อฐานรากเดิมออกปรับปรุงใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมแล้วจึงนำองค์พระที่นั่งมาประกอบกลับขึ้นอย่างประณีตทุกส่วนถูกดูแลด้วยความใส่พระราชจิตใจไม่เพียงแค่ซ่อมให้สวยงามแต่เพื่อให้พระที่นั่งวิมานเมฆแข็งแรงพอจะอยู่คู่แผ่นดินไทยไปอีกหลายร้อยปีนี่จึงไม่ใช่เพียงการบูรณะอาคารไม้เก่าแต่คือการฟื้นหัวใจของมรดกชาติมรดกที่เริ่มต้นจากพระราชบริทานของรัชกาลที่5และได้รับการสืบสารโดยพระราชฤทัยอันแน่วแน่ของรัชกาลที่10ในวันที่พระที่นั่งวิมานเมฆเผยโฉมอีกครั้งเสียงฝีเท้าของผู้มาเยือนจะเดินบนไม้เดิมที่แข็งแรงกว่าเดิมสะท้อนถึงเรื่องราวที่ยังคงเดินหน้าต่อไปจากกษัตริย์ผู้สร้างถึงกษัตริย์ผู้รักษาของขวัญชิ้นนี้ยังคงอยู่เพื่อคนไทยทุกคนเหตุการณ์ต่อมานะครับ31สิงหาคมพุทธศักราช2500ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ
ประเทศมาเลเซียนะครับได้รับเอกราชจากอังกฤษหลังจากที่ถูกยึดเป็นอาณานิคมมาตั้งแต่ปี2329ปัจจุบันนี้นะครับประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ทั้งหมด 329,750 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย13รัฐแบ่งเขตการปกครองออกเป็น2ส่วนก็คือมาเลเซียตะวันตกบริเวณคาบสมุทรมาเลประกอบด้วย11รัฐและส่วนของมาเลเซียตะวันออกมี2รัฐอยู่ติดกับประเทศบรูไนและอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกัวลาลัมเปอร์มีประชากรประมาณ29ล้านเศษมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติโดยประกอบด้วยชาติพันธุ์มาเลย์จีนอินเดียชนพื้นเมืองไทยและอื่นๆประชากร 55% นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ลงมาคือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และฮินดูมีภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการใช้เงินสกุลริงกิตรัฐธรรมนูญของมาเลเซียได้บัญญัติให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติพร้อมให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอาทิเงินอุดหนุนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขการคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพมาเลเซียนะครับปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากเจ้าผู้ครองรัฐ9แห่งแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐสินค้าที่ส่งออกสำคัญก็คืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แร่ดีบุกอันนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะยางพาราและข้าวเจ้าแล้วก็วันที่31สิงหาคม2526นะครับเป็นวันก่อตั้งวันแห่งผักโดยสหกรณ์ผักและผลไม้ทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าและก็ความมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผักควรค่ากับการรับประทานแล้วก็วันที่31สิงหาคม2530เดินอากาศไทยเที่ยวบินที่365ซึ่งนำผู้โดยสารจากหาดใหญ่ไปยังจังหวัดภูเก็ตซึ่งเที่ยวบินนี้นะครับบริการด้วยเครื่องบิน Boeing 737ได้เกิดหมุนกลางอากาศแล้วก็ควงสว่านก่อนตกทะเลทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ตซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต83คนก็แบ่งเป็นผู้โดยสาร74คนและลูกเรือ9คนนะครับไม่มีผู้รอดชีวิตผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการนะครับสรุปว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการมีเครื่องบินเดินอากาศไทยกับ Dragon Air นะครับซึ่งเดินทางมาถึงสนามบินในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่หอบังคับการก็จัดให้เครื่องบินทั้งสองลำนั้นมีระยะห่างไม่เพียงพ อดังนั้นก็บังคับนะครับให้นักบินเดินอากาศไทยนำเครื่องหลบออกนอกเส้นทางทำให้เครื่อง Dragon ออนไลน์ลงก่อนแบบกระชั้นชิดเกินไปนะครับก็ทำให้เครื่องเดินอากาศไทยเมียเกิดอาการหัวปักแล้วก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุคุณฟังครับนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตตรงกับวันที่31สิงหาคมในปีต่างๆสำหรับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ

ลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทือกเล่าชาวไทยนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งก็ผ่านไปแล้วสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลไม่ว่า7วัน15วัน50วันนะครับแล้วก็โอกาสที่จะถึงในโอกาสต่อไปก็คือสัตมวานนะครับครบ100วันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2519ในส่วนของการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของพระองค์ท่านนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นประธานการประชุมนะครับไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับเห็นชอบแนวทางในการจัดงานนะครับนั่นก็คือการจัดสร้างพระเมรุนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและก็เครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกในการนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำให้คณะกรรมการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติสูงสุดครับคุณผู้ฟังครับก็สำหรับในรายละเอียดนะครับก็จะได้นำมาพูดในครั้งต่อไปสำหรับในค่ำคืนนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ชิมิมนผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งไรเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งไรเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมอยากทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเรานี่นะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ประจนกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ใครสักคนนึงมาเติมกำลังใจให้กับตัวคุณก็หมุนคลื่นมาฟังสารคดีสว่างที่กลางใจเนี่ยแหละนะคะความสว่างที่กลางใจเสมือนหนึ่งขอบฟ้ากว้างที่โค้งครอบโอบเราไว้อย่างมั่นคงจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
1: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่าง
1: ๆคุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: เราชาว

0: พระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
1: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู
0: ่แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
1: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยแม้กระทั่งวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระรามเก้าไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลื่อนหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้แล้วมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็การเต้นนอนเพราะมันงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทํานั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
0: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
1: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรงพยาบาลน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวานี่มันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนครับเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพร้อมกับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่ค่อยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทําให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
0: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
2: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขา และหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่

0: มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กลับคงทูลนะครับเพื่อทรงพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
1: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดเนี่ยผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักนะทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
1: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
3: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้างและการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถาม

เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่เขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
2: ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปี นำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
3: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกราะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
2: ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานด้านการพัฒนาได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งที่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆที่สุดกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหายิ่งพัฒนาสังคมยิ่งน่ากลัว
4: การพัฒนาเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่มันแยกส่วนแยกส่วนเนี่ยมันก็จะรบกวนสมดุลของทั้งหมดมันร่างกายของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเรามีอวัยวะต่างๆที่เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการแล้วก็สมดุลก็มีความเป็นปกติหรือว่าสุขภาพดีถ้าเราแยกส่วนไปสมมติสำเร็จพัฒนาไปส่วนเดียวส่วนนั้นก็จะรบกวนสมดุลของระบบทั้งหมดเช่นเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่จริงมันประสบความสำเร็จมากในการแบ่งตัวขึ้นแต่มันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องตับอย่างเดียวแบ่งตัวขึ้นก็เป็นมะเร็งตับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่บูรณาการหมดทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาหมดทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพหมดเลยคือถ้าเราไม่พัฒนาอย่างบูรณาการเนี่ยเราไม่มีทางเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทางนะอย่างที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมท่านทำอาชีพเพื่อเอาเงินคือปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเพื่ออยากได้เงินแต่มันขาดทุนแล้วเป็นหนี้แล้วไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกเต้าคุยกับคนแก่คุยกับพระไม่มีเวลาเลยสังคมเครียดหมดแต่พอปรับตรงนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำผู้ใหญ่ในบุญบอกมากินอิ่มมากเหลือกินอีกแล้วมีเวลาว่างมากไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วมีเวลาคุยกับพระคุยกับคนแก่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนแก่บ้างทำอะไรเพื่อเด็กบ้างความรุนแรงการฆ่าตายหายไปหมดนะขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงไหนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนั้นความรุนแรงลดลงมีสันติสุขถ้าเราไปดูบางประเทศที่เขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างจินตนาการใหญ่ตรงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุขได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามเรามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆที่เป็นคนไทยมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันที่จริงพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ไทยในใจกว้างศาสนาไหนมาก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดอยู่ด้วยความสุขมากในเมืองไทย
2: และนี่คือคุณค่าสำคัญของการสร้างความสมดุลในการพัฒนาขอขอบคุณดร.อัมพลกิติอัมพลและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ร่วมเปิดมุมมองของความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้แก่เราค่ะ
1: คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเฉยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงนี่เขาทำกันยังไงเหรอคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลสักหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละ อันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอะอะมะเทิงมีที่มาอย่างไรเอะอะมะเทิงหมายถึงส่งเสียงดังเอตโรไม่เกรงใจผู้อื่นเช่นอย่าเอะอะมะเทิงไปหน่อยเลยอายชาวบ้านเขาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิงเลยคำว่ามะเทิงที่อยู่หลังคำเอะอะบางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษแต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมายเช่นการจนะคพันสันนิษฐานไว้ว่ามะเทิงเป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่งซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมณิกมีอาชีพขายแป้งกับน้ำมันวันหนึ่งภรรยาน้อยโอรสพระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีเสด็จประพาสชมตลาดที่เมืองตะเกิงเห็นเม้ยมณิกซึ่งมาขายแป้งกับน้ำมันมีรูปงามก็พาไปเป็นชายามะเทิงจึงไปถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือกที่กรุงหงสาวดีการส่งเสียงเอะอะเอตโรจึงใช้ว่าเอะอะเหมือนมะเทิงหรือเอะอะเป็นมะเทิงแล้วกร่อนเป็นเอะอะมะเทิง
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟ